0: ดีของอเมริกาด้วยนะคะแต่จริงๆรู้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันที่1นะคะกรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวลาแคนาดาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่1อยู่นะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่นะคะก็คือยังคงเป็นแคนาดาเดย์ด้วย
1: อ๋อวันชาติแคนาดา
0: วันชาติแคนาดาซึ่งปีนี้นะคะก็ครบรอบ159ปีนะคะของประเทศเขาก็บอกว่าคือโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะว่าเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็มีอีเวนท์ที่จัดขึ้นงานใหญ่มีคอนเสิร์ตมีดอกไม้ไฟนะคะแต่ช่วงคือแคนาดาเขาดีใจเรื่องของ World Cup ด้วยเพราะมาไกลขนาดนี้ยังคงอย
1: ู่ใช่ใช่เออเขาก็มาไกลนะ
0: มาไกลไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ทำให้ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือเซเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุริซาเหลือจะเชื่อคือเซเนกัลเนี่ยนำ 2-0 นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยเซเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะด้วยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนาะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ 2-0 น่ะมาชนะ 3-2 อ่ะโอ้โหสุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
0: นะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกริชกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะยังเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุริศนะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาไปนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยเขาก็มีรายงานว่าทางมินออนไลน์นะคะก็จะเดินทางพร้อมภริยานะคะแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะมีขึ้นประมาณ4เดือนหลังจากที่มินออนไลน์เปลี่ยนผ่านจากผู้นำรัฐบาลทหารสู่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เดินทางเยือนอินเดียแล้วก็จีนมาแล้วแต่ถึงแม้อาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดช่องทางการหารือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะคะหลังจากการเลือกตั้งด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโมฮัมหมัดฮัสซันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและทางด้านของนายศิหศักดิ์ วงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมินออนไลน์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกๆที่รัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องทำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮอร์ซีนะคะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาเซียจากกลุ่ม International Crisis Group เนี่ยเขาบอกว่าการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการถือเป็นการหลุดพ้นที่ชัดเจนที่สุดจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตที่อาเซียนเนี่ยบังคับใช้ต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารมานะคะก็เห็นได้ว่าประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยเปิดช่องทางในการพูดคุยหารือกับเมียนมามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้คือไม่ได้มีการรับรองการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องเปิดช่องทางพูดคุยนะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้ของสปป.ที่ไปที่สปป.ลาวเนี่ยก็เป็นสถานที่แรกที่มินออนไลน์จะเดินทางในอาเซียนค่ะก็ต้องมาติดตามดูในประเด็นนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานค่ะ Myanmar's Min Online to visit Laos in first ASEAN member state visit ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาดูบทบาทของโจโควิโดโดนะอดีตผู้นำที่ป๊อปปูล่ามากๆของอินโดนีเซียนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวางมือไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับรีไทร์ไปแล้วหรือเปล่าเกษียณไปแล้วหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Jokowi's first public political tour

0: Else, he is not done trying to shape Indonesia's future ก็คือบอกว่าการกลับมานะครับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับของโจโควิโดโดเนี่ยทำให้เห็นว่าคือเขาไม่ได้วางมือนะนะครับคืออย่างนี้ครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับไปร่วม Public Political Tour นะคือเป็นทัวร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คนจับตามองกันว่าเขายังคงมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็นี่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในปี2029นะครับเป็นทริป3วันนะครับในเมืองที่ชื่อว่าลำปุงนะครับเขาไปร่วมทริปนี้นะครับกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่า Indonesian Solidarity Party หรือว่า PSI ซึ่งเป็นพรรคของลูกชายคนเล็กของเขาชื่อว่าเคซังพันการิปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจโควิโดโดเองเนี่ยก็ส่งลูกๆเนี่ยนะครับมาเล่นการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีตอนนี้นะครับจิบรานนะครับแล้วก็มีลูกเขยนะครับก็อยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นาซูจิออนนะครับตอนนี้จิบรานเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีให้กับพราโบโวอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงค้านออกมาเยอะมากแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยมีคนออกมาต่อต้านเดินขบวนนะครับการที่ดูเหมือนว่ากำลังมีการสร้าง political dynasty นะคือราชวงศ์ทางการเมืองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านี่แหละคือสิ่งที่โจโควิโดโดเนี่ยกำลังทำอยู่คือตั้งคำถามอยู่ว่าเขากำลังสร้างนะฮะแนวทางที่เรียกว่า political dynasty หรือว่าราชวงศ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากหลายๆชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโกสนะครับหรือว่าหลายๆตระกูลนะในไทยเราเองเราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลทางการเมืองที่บอกชื่อไปก็สืบทอดอำนาจกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนจับตาดูว่าบทบาทของโจโควิโดโดเนี่ยกำลังผลักดันให้เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยว่าเอ๊ะโจโควิโดโดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันจิบรานเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าแต่โพลที่ออกมาเนี่ยก็บอกอาจจะยังนะเพราะว่าโพลเนี่ยบอกว่าพราโบโวเนี่ยยังคงมีคะแนนเสียงที่ดีอยู่ยังนำจิบรานอยู่เยอะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาช่วยเลี้ยงกระแสที่สำคัญเนี่ยคืออาจจะอยากให้ตัวของพรรค PSI ของลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะได้เป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็น power source ใหม่ในการที่จะให้บรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแล้วก็มองได้ว่าอาจจะเป็นสืบทอดอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นบทบาทของโจโควิโดโดหลังจากที่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียไปแล้วครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์กฤตคะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สมัยก่อนจะร้องเรียนเรื่องโกงของเจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นเอกสารวุ่นวายจนหลายคนถอดใจแต่วันนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอครับคุณสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีที่สำคัญกฎหมายปัจจุบันมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อดูแลไม่ให้คุณถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามเช่นหากเห็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสามารถส่งรูปให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเอาคืนเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้คนธรรมดากล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อหยุดความเสียหายให้บ้านเมืองเราครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเลื่อนผ่านเก็บหลักฐานแล้วแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะมือถือในมือคุณคืออาวุธหยุดโกงที่ทรงพลังที่สุดสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Good Morning

0: อาเซียนนะครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะต่อสายไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาใช่ไหมครับคุณลิซ่าแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับคุณกฤตนั่งอยู่ข้างๆผมฮะ
1: ว้าววันนี้ลิซ่าซูมไม่น่าซูมเลยน่าจะเข้าไปที
0: ่ไม่งั้นจะมาเจอกัน3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้จะไปคุยเรื่องการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณเกรด
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีน้องลิซ่าครับ
0: วันนี้มารับมานั่งทับที่คุณลิซ่านะมาจัดรายการแทนคุณลิซ่านะครับวันนี
3: ้ครับ
0: นะฮะจะได้คุณลิซ่าไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในห้องส่งวันนี้นะครับ
3: ใช่ครับ
1: นะไม่งั้นได้อยู่กัน3คนในสตูดิโอนะคะคงจะคึกคักน่าดูเลยนะ
0: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณลิซ่าทําหน้าที่เช่นเคยครับ
1: ทวงค่ะทวงถึงแล้วคุณกรีดจะอยู่นั่นคือเราทวงง่ายขึ้นเลยแหละค่ะคุณกรีดค่ะเรื่องของ
3: น้องขวัญทวงมาแล้วว่าทําไมไม่ติดมาที่สถานีด้วย
0: จะได้มอบเลยนะ
1: เหมือนกันวันนี้คุณกรีดเอามาด้วยเลยมั้ยคะ
3: ไม่ได้เอามาม
0: ีธุระต่อก็เลยมาแวะมาในห้องส่งวันนี้นะโอกาสเหมาะพอดีนะครับคุณลิซ่าของรางวัลวันนี้ผมถามเลยคืออะไรครับ
3: ครับผมเป็นช็อกโกแลตจากศรีลังกานะครับ3รางวัลครับ
0: ครับแล้วคำถามคือ
3: วิกฤตสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยรุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนครับ อย่าบอกว่าเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกิดขึ้นในปีไหน
0: แต่มันถึงจุดวิกฤต
3: ใช่ครับ
0: พีคเนี่ยนะครับA
3: ก็คือ2024 B 2021ครับ
0: ครับคุณลิซ่าทวนอีกทีนึงครับแรปอัพ
1: ค่ะทวนคำถามกับพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของเมียนมารุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่รุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนนะคะ A คือ2024 B คือ2021นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกค่ะร่วมสนุกได้ทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
0: ครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้คุณกฤตเล่าเรื่องตลาดเมียนมานะครับคุณอารีนาบอกว่าชอบคุณกฤตมากเลยมีเรื่องน่าสนใจมากมายหลายมิติมาเล่าให้ฟังก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ใช่ดินแดนลับแลที่เราไม่รู้จักเพราะคุณกฤตนี่แหละโอ้โห
3: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
0: นะครับวันนี้ท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของคุณกฤตในวันพฤหัสบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายคุณกฤตได้อยู่ในห้องส่งตัวเป็นๆข้างๆผมเลยวันนี้กระทบไหลนะครับไปที่เรื่องของตลาดเมียนมาตลาดในที่นี้คือตลาดทั่วไปตลาดค้าปลีกหรือว่าตลาดเงินตลาดทุน
3: ตลาดทั่วไปนะครับผมไปเมียนมามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์นี่ก็อยู่ที่เมียนมาก็ได้
0: เดินทางตลอด
3: ครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือต้องเรียนว่าทั้งอาทิตย์ผมไป3ประเทศนะฮะอาจารย์เจน
0: ครับ
3: ครับก็ไปศรีลังกานะครับกลับจากศรีลังกาก็ไม่ได้นอนครับก็เปลี่ยนเครื่องก็ไปที่สิงคโปร์ไปบรรยายที่สิงคโปร์เรื่องเกี่ยวกับเวลเน็ตนะครับแล้วก็กลับมาก็ต่อไปที่เมียนมาพอดีเมียนมามีวันเสาร์เนี่ยเรามีงานไทยแลนด์เฟสติวัลที่โรงแรมโนวาเทลที่ย่างกุ้งนะคร
0: ับ ไทยเฟสนะ
3: ครับไทยเฟสมีการเชิญนักร้องนักแสดงจากแกรมมี่นะครับไปช่วยแล้วก็ทางสถานทูตเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีน้องๆที่คนเป็นชาวเมียนมานะครับร้องเพลงไทยแข่งขันกันสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็น้องๆร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่ชัดแจ๋วนะครับไม่ใช่สำเนียงพม่าแล้วนะครับสำเนียงไทยเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะไปดูตลาดนะครับก็ไปเดินตลาดกันทั้ง traditional trade แล้วก็ modern trade ที่สำคัญที่สุดก็คือ modern trade นี่แหละครับอาจารย์เจตตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยมันหายไปจากเชลหมดเลยอ๋อ
0: เหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงครามเหรอไ
3: งไม่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าต้องขออนุญาตการนำเข้าซึ่งถ้าจะได้ใบอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็จะต้องมี earning money ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองกันผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้อง เรียนตรงๆว่าประเทศเมียนมาเงิน

0: ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการขาดสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะถ้าอย่างช้านี่ก็ 6-7 เดือนก็มีนะครับบางคนก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ร้องมาผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เห็นเป็นภาพที่เราเห็นต่อตานี่นะครับว่าสินค้าบนเชลในโมเดิร์นเทรดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้นสินค้าอื่นๆอย่างเช่นของเวียดนามที่เคยเข้าไปหรือว่าของจีนที่เป็นคู่แข่งเราก็หายไปจาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับหายเกือบหมด
1: แล้วครับเอาแล้วเขาใช้สินค้าอะไรอุปโภคบริโภคครับ
0: ก็ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเมียนมา
1: อ๋อแล้วคุณภาพมันได้ไหมฮะเขาพอใจไหมครับ
0: ก็มันตามอัตภาพนะครับแล้วก
1: ็ก็ไม่มีทางเลือก
0: จะไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้ non tariff barrier มาเพื่อบีบให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันเข้ายากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมาเสพสินค้าในประเทศนะเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฐานรากในระยะยาวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าทางก็ได้คุยกับทางสคต.ที่ประจำที่ย่างกุ้งนะครับก็คือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งถ้าในอดีตเราเรียกว่าทูตพาณิชย์ปัจจุบันนี้เรียกว่าผอ.สคต.นะครับท่านเอกวัตรเราก็คุยกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ละเราต้องคงมาต้องวางแผนกันใหม่ละเราจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นนะเข้าแล้วก็ไปส่งเสริมจัดงานเอ็กซิบิชันมั่งจัดแมทชิ่งมั่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาเมื่อเขาใช้ non tariff barrier เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือ FDI ก็คือ foreign direct investment ก็คือว่าจะดึงเอาต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นนะครับของต่างชาติที่จะเข้าไปลงนะครับตรงนั้นเนี่ยหนักนะครับเพราะว่าแน่นอนนะทุกคนกลัวหมดเพราะว่าผู้ประกอบการที่เคยลงทุนอยู่ในเมียนมานี่ก็ออกจากเมียนมาเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็หาคนที่จะกล้าเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆเนี่ยทางด้านการผลิตหรือแม้กระทั่งraw material นะซึ่งมันก็ไม่ง่ายที่จะในประเทศเมียนมาจะมีครบอย่างเหมือนประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฟเวอร์ต่างๆที่มันเป็นที่มันไม่ใช่มาจากพืชหรือว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยในประเทศเมียนมาก็ต้องนำเข้าเช่นเดียวกัน
1: ไม่ถึงกลิ่นรสของอาหารนี่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งน้ำตาลก็ขาดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานนะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวพลังงานนี่ขาดอย่างไฟฟ้านะครับเพราะมันจะหาสิ่งทดแทนมันก็ลำบากในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยหลั่งไหลออกสู่นอกประเทศในค่อนข้างจะเยอะอาจารย์อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราดูจากในประเทศไทยเนี่ยโอ้ตอนนี้ชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่พวกอะไรอะนอนสกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสกิลเลเบอร์ก็มีมาแต่ว่าปัญหาของสกิลเลเบอร์เมียนมาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเขาต้องสกิลเลเบอร์ส่วนใหญ่นี้จะต้องได้รับใบอนุญาตบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่แรงงานชั้นต่ำหมดนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้จะให้เขากลับไปเขาก็คงกลับลำบาก
1: ครับ
0: นะแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลักเลยว่าอันนั้นก็คือข้อจำกัดนะครับในการผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนแหล่งทุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ย การที่เขาจะเอาสินค้าผลิตในประเทศเมียนมามาทดแทน

0: สินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ก็มีคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วผมมองยังไงนะครับผมก็มองว่ามันคงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับคงจะเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำเข้าไปเรียนปรึกษากับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เราคิดว่ามันคงจะต้องมีการทำบอร์เดอร์ไอตัวจอยเวนเจอร์นะครับใน Economic Zone หรือว่า Special Zone หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเราทำบาร์เตอร์เทรดไหม
1: ครับ
0: นะครับถ้าบาร์เตอร์เทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยส่งออกสินค้านะครับที่เป็นพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเสร็จแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็โดยใช้ผลิตในBorder Joint Venture Special Zone ซึ่งอาจจะทำทั้งสองประเทศเช่นเราเคยเห็นที่ตามูอินเดียนะครับบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาด้านหลังเป็นประเทศเมียนมาด้านหน้าเป็นประเทศอินเดีย
1: เคยเห็นเคยเห็น
0: นะฮะนั่นนะครับก็คือความคิดของผมว่าถ้าเราไม่ต้องเป็นบ้านล่ะเราเป็นสเปเชียลโซนสำหรับ2ประเทศนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าใช้หลักการในการที่จะไปคุยด้วยรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาสักที่หนึ่งที่มันปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นผมก็มองไว้ 2-3 ที่นะครับเช่นทางแม่สอดก็มีบางจุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีแผ่นดินทั้งของไทยและของเมียนมาอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเป็นสเปเชียลโซนซะเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้าขาดแคลนพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ส่งเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยใช้ชื่อว่า Make in Myanmar ใน Special Zone ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1: น่าสนใจครับ
0: ครับผมก็คงมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสูญเสียตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทย
1: แล้วอยู่ใกล้กับเราด้วยคือไม่ควรเสียนะ
0: ไม่ควรเสีย
1: ด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมานานนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมียนมาแล้วยิ่งคนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยมันเยอะ
1: เขาคุ้นชินกับของเราอยู่แล้ว
0: ใช่พอพูดถึงย่ำมองตาเสือทุกคนก็ต้องรู้จักแหละนะครับว่าของไทยหรือว่า
1: อย่ามองนะแต่อย่ามองนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่ามองนะครับ
0: หรือว่าทิฟฟี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า
1: แบรนด์ต่างๆบางแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้จักเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่ยากที่เราจะเข้าไปในตลาดเขาอ้าวโอเคครับคุณติ๊กครับมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาคุณ KS เกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับนะขอบคุณที่นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงคุณกฤตนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกข้อเสนอเหล่านี้คุณมันนานะบอกว่าอยากให้มีการผลักดันได้จริงๆจังเลยที่คุณกฤตได้บอกมานะครับ
0: อี
1: กท
0: ่าน
1: น
0: ึ
1: งคุณสุนีบอกว่าฟังทุกวันพฤหัสเลยค่ะลุ้นทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยได้เลยค่ะคุณสุนีออกแนว
2: ตัด
1: คอทีนี้พูดถึงของรางวัลก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับมีบางท่านเนี่ยยังส่งเข้ามาทาง Facebook ผมต้องขออนุญาตซ่อนข้อความบางท่านไปนะครับคือยังส่งเข้ามาแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยอันเนี้ยขออนุญาตว่า
0: อัน
1: ตรายนะครับเพราะว่ามีโลกเห็นนะฮะมิจฉาชีพก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกทีคุณลิซ่าย้ำช่องทางอีกทีแล้วก็กติกาอีกทีเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: ค่ะทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะให้ส่งทาง SMS เพราะว่าทั่วโลกจะได้ไม่เห็นนะคะก็คือเบอร์489399นะคะ4689399อ่ะน่าจะเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายป่ะคะ A หรือ B
0: A ครับ A ครับ 2024ครับ
1: ครับวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศเมียนมานะครับก็2024แล้วก็จริงๆมีเวลาสักนิดนึงนะครับก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาคุณไอแอมนะบอกว่าสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็มีบางท่านพูดถึงสภาพอากาศนะคุณเกษมก็บอกว่ารับฟังทุกวันเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งข้อมานะคุณบุญหลายบอกว่าอุตรดิตถ์อากาศดีอันนี้เป็นข้อความที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คุณกฤตเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราถึงในห้องส่งแล้วมีแพลนจะไปต่างประเทศไหนอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็มีครับก็คงจะต้องไปที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: จะพยายามครับจะพยายามครับ
1: ครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอำลากันในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้คุณกฤตเนี่ยมาถึงห้องส่งเลยนะโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญมาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้อีก
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้ครับได้คร
1: ับ วันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคุณลิซ่า
0: ครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ส
0: วัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 จะเห็นหน้าเราสองคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐสากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาโทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเย็นวันที่30 มิถุนายนส่วนพาดหัวข่าวครับนิทรรศการผ้าราชภัสตราสู่สากลสารฝันไทยฝรั่งเศสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอพระทัยประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีน้ำใจระลึกถึงนะครับแล้วก็นิทรรศการผ้าดังกล่าวนี้ก็เป็นนิทรรศการที่สารมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสเป็นอย่างดีครับ
1: มากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งสภาก็ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมติออกมาผ่านฉลุยค่ะโดยการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะคะหลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลด้วยคุณเท้งณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านค่ะหลังจากนั้นค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจทำงบประมาณแบบใหม่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อจำกัดด้านการคลังตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรก ของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนระยะสั้นค่ะก็จะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีการนํา AI นกกระซิบมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งการลงมติค่ะที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างรับหลักร่างนะคะพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะมีการตั้งคณะกรรมการ72คนในสัดส่วนของครม. 18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและแปรยติในทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในมติชนนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้านเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ฉลุยวาระ1พรรคประชาชนคาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับกันแจงสภาแก้รัฐธรรมนูญจอดถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดหรือกฎหมายนิรโทษวิพุฒเชียสกเนิร์ดประธานค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งนะฮะหรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งหรือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง2อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตกอีกคดีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องฟ้องกกต.ปมพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมจัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นไร้เหตุผลโต้แย้งย้ำชัดผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงครับ
1: ส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าด้วยทบวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพริตั้งแง่ข้อสรุปจุดยืนพ.ร.บ.นิรโทษพริตั้งแง่เล็งทบวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมชี้ยังเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตและหัวสว.ด้านภูมิใจไทยขอสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมยันไม่ล้างผิดทุจริตมาตรา112โกงเลือกตั้งหวังปิดฉากขัดแย้ง20ปีเร่งดันเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยประชุมนี้วอนไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาให้เสียเวลาอีกเนื่องจากประเด็นที่แก้ไขเป็นเพียงค่อยคำและเทคนิคทางกฎหมายส่วนประดอนยันงบ70ไม่ไร้อนาคตแจงตัดงบซ้ำซ้อนคุมขาดดุลขอเปิดข้อมูลให้โปร่งใสดันเงินลงท้องถิ่นเพิ่มเกือบหมื่นล้านขณะที่พรรคส้มขอความงบปี70สิริกัญญาปูดตัดสวัสดิการงบวิจัยโกยเงินโปะบิ๊กโปรเจกต์ AI ด้านภูมิใจไทยประท้วงวุ่นระหว่างถกพ.ร.บ.งบประมาณหลังโดนแซะศักดิ์สยามส่วนส.ส.ส้มซัดองค์กรอิสระแข่งสร้างตึกแนะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการทำงานในที่สุดนะคะก็มีการผ่านหลักการร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามปปส.ประชุมร่วมตำรวจออสเตรเลียคดีแอร์มีนากันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียจากการขนยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีทางปปส.ของไทยกับผู้แทนตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียนะคะไปหารือกันค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานโดยปปส.ค่ะบอกว่าทั้ง2ประเทศนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกร่วมกันตอนนี้รู้ตัวละครทั้งขบวนการหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนส่งคนโอนเงินคนรอรับของปลายทางที่ออสเตรเลียแต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลในการจับกุมค่ะซึ่งยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวของแอร์สาวไทยนะคะส่วนปมสู้คดีว่ายินยอมสำแดงสัมภาระ12ใบให้ศุลกากรตรวจจนไปเจอยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนข้อเท็จจริงในวันจับกุมค่ะทางสนามบินออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล นะคะโดยการสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋ามีสิ่งของใดที่ต้องสำแดงหรือไม่ก็มีการถามลูกเรือทุกคนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีการแจ้งว่ามีการนำกระเป๋ามาด้วยทั้งหมด12ใบและให้ความยินยอมในการเข้าตรวจค่ะจนกระทั่งไปเจอนะคะว่ามีเฮโรอีนซุกอยู่ในกระเป๋าที่ขนไปด้วยเมื่อสอบถามเรื่องของการต่อสู้นะคะว่าตกลงแล้วตัวแอร์สาวมีนานั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่ร่วมขบวนการนี้ทางปปส.บอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่รอรับพัสดุของนางสาวมีนาแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงคนรับคนส่งคนโอนเงินด้วยส่วนคนที่รับปลายทางรับพัสดุนั้นเป็นใครตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนพร้อมกันและก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก่งรู้ตัวคนรับผงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถูกข้ามทวีปกู้ภาพการบินปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียเร่งสืบสวนคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขยายผลล่าผู้รับปลายทางเมลเบิร์นหนุ่มไรเดอร์ผวารีบพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบไทม์ไลน์พบส่งคนละวันตัวจริงขับรถเก๋งแอบดอดส่งพัสดุกล่องใหญ่ถึงคอนโดเตือนรีบเข้าให้ข้อมูลปิดบังตัวตนเจาะขยับมาตรการออกหมายเรียกแย้มรู้ทะเบียนรถยี่ห้อรถและเส้นทางการเดินรถค่ะ
2: ในส่วนของไทยเราเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทางเลขาธิการปปส.บอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคดีนี้และปัญหายาเสพติดข้ามชาติอย่างสูงที่สุดครับโดยนายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระกรณีคดีของนางสาวมีนาและการลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบอร์ดปปส.ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเพื่อสั่งการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเองนะครับก็ได้ออกคำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับทางกรมการกงสุลครับได้แจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือว่าพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือว่าพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อ นำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่องสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือวัสดุนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพพบตำรวจครับเป็นภาพของนายกิติกรไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของคอนโดที่พักแอร์สาวเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ตำรวจพบไรเดอร์ชายต้องสงสัยอีกคนหนึ่งครับที่ขับขี่เก๋งสีดำมาส่งกล่องพัสดุให้แอร์สาวและวันเดียวกันนี้ตำรวจออสเตรเลียเข้าพบปปส.ประสานความร่วมมือสืบหาแก๊งผงขาวเจ้าของถุงผ้า12ใบที่จ้างนางสาวมีนานะครับหิ้วไปออสเตรเลีย พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไรเดอร์เก๋งดำเป๋ายัดผงส่งแอร์การบินไทยปปส.เร่งตามล่าตัวมาขยายผลแกะรอยเพจผีผู้จ้างน้องมีนานายกเต้นถกล้อมคอกด่วนผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียเข้าพบเลขาธิการปปส.หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นของแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียส่วนข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.เตือนคนไทยอย่ารับหิ้วรับฝากสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นพร้อมดูแลสัมภาระของตัวเองให้ดีๆครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะอยู่ฝรั่งเศสแต่ก็เดือดมาถึงประเทศไทยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการด่วนให้ประชุมกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินด้วยนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะกระทบภาพลักษณ์ชาติเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคมปปส.จับมือตำรวจออสซี่รู้ตัวหมดแล้วรอตะครุบนายกเดือดข้ามโลกสาวแอร์เจ้าจำปีขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียสั่งด่วนข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ LOT 3กรกฎาคมนี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ผลักดันไทยเป็นฮับด้านการบินด้านปปส.เค้นสอบไรเดอร์คนที่1ไม่พบผิดเปิดวงจรมัดไรเดอร์อีกคนขับเก๋งส่งของเร่งล่าตัวขณะที่ออสเตรเลียแถลงครึ่งปีแรกไทยก่อคดีชาวอื้อ6คดีผู้ต้องหา10คนทั้งผงขาวยาบ้ามูลค่าพันล้านค่ะ
2: ส่วนเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้ครับทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเรื่องคลิปเสียงจริงๆเป็นประเด็นหลังแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ครับทั้งตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ปปช.ตรวจสอบแล้วพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับใกล้สรุปโกงสอบมท.สาวยกแก๊งกลิดขอโทษรัฐมนตรีวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมท. 1-2 วันนี้ยันถ้ามีคนมหาดไทยเกี่ยวข้องดูตามพยานหลักฐานก็ต้องเจอด้านปลัดมหาดไทยขึงขังต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการจ่อส่งให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักในกลิดขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรักษาสิทธิ์ไม่ถอนฟ้องแม้จะมีคำขอโทษเพราะกระเทือนจิตใจส่วนตัวปัญหายอมรับเสียงตัวเองจริงไม่ใช่ AI และไม่สนิทส้มไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตครับ
1: ซึ่งเจ้าของเสียงกิจส้มนะคะเมื่อวานนี้ในกลิดค่ะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นในการสนทนาแล้วก็มีการเชื่อมโยงคดีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะตัวในกลิดได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นภาพอยู่ในมติชนนะคะส่วนอีกฉบับนึงค่ะยังในแนวหน้าเป็นในส่วนของรัฐทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ชี้ผลสอบเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องเตรียมแถลงตั้งโต๊ะ2กรกฎาคมลั่นต้องสาวถึงตัวการใหญ่กิจโผล่ขอโทษทรงศักดิ์ปลัดมหาดไทยขอให้รอผลกักคณะ รรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันก่อนรายงานตรง2กรกฎาคมนี้นัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนชี้ต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวเตรียมส่งผลให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักนายกิจด้านทรงศักดิ์ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีกิจส้มเหตุใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ก็ใช้ดาวฉลากทองไง
1: เหน
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เริ่มต้นเดือนใหม่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะซึ่งในรอบแรกสิ้นสุดกันไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 25,680,000 กว่ารายนะคะพบมีคนที่ใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายส่วนเงินสะพัดก็ 4.32 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะไทยช่วยไทยพลัสเดือนแรกเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนแรกสะพัด 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000ใช้ไม่ครบ 1,013 ล้าน 6 แสนรายค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนค่ะ19ล้านรายลุ้นครม.ข้อบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไข19ล้านรายลุ้นระทึกคลังจ่อชงผลคัดกรองให้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐ3กรกฎาคมก่อนเสนอครม.เคาะตัดสิน14กรกฎาคมประกาศทางการ17กรกฎาคมนี้ปลัดคลังย้ำเสียงแข็งเช่นเดิมไม่มีหักแต้มเรื่องลดหย่อนภาษีบิดามารดาพร้อมเปิด8เงื่อนไขเหล็กสแกนคนจนตัวจริงใครรายได้เกินแสนเงินฝากแน่นมีบัตรเครดิตถือหุ้นบายบายหลุดโผแน่นอนขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนมีผู้ใช้จ่าย25กว่าล้านคนใช้สิทธิ์26จากได้สิทธิ์26กว่าล้านคนไม่ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายใช้เงินครบ 1,000 บาท12ล้านกว่ารายใช้เงินไม่หมดอีกเพียบค่ะ
4: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนซาไปเพราะหลายคนเงินหมด 1,000 ไปเรียบร้อยแล้ว
3: แต่ตัวเลขน่าตกใจนะคะว่ามีคนไม่เปิดใช้เงินเลย 1,000 บาทในตั้ง 300,000 กว่าคน
4: อาจจะไม่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าม
3: ี
4: ธ
3: ุ
4: รก
3: ิ
4: จอยู่ต่างประเทศ
3: แล้วก็ยังไม่ได้ใช
4: ้ใช่ครับไม่ได้บินกลับมาใช้นะครับมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพัฒน์เมื่อวานนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับได้มีการนัดหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคเอกชนและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขนส่งรวมทั้งมีข้อมูลเรื่องสายการเดินเรือมาประชุมร่วมกันครับเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นสำคัญในการประเมินความคุ้มค่า3ด้านด้วยกันประกอบด้วย1ด้านพาณิชย์โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่วางไว้2ด้านการขนถ่ายลำสินค้านะครับต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการท่าเรือในโครงการเนื่องจากภูมิภาคนี้ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่จะพิจารณากันก็คือด้านการปฏิบัติงานโดยประเมินกระบวนการยกขนและส่งผ่านสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในแง่ของต้นทุนระยะเวลาและประสิทธิภาพการบริหารการโครงการครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับ3กรกฎาคมประเมินแลนด์บริดจ์สสช.นัดประชุมอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าแลนด์บริดจ์วันศุกร์ก่อนสรุปถึงมือนายกสิงหาคมนี้ส่วนพรบSEC พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและคนในพื้นที่นิกรขอสภาไฟเขียวร่างพรบนิรโทษกรรมปิดฉากความขัดแย้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนถกร่วมฉบับพักสภาสมัยหน้าพักประชาชนจี้ประธานโสพลนัดถกวิป3ฝ่ายบรรจุวาระรายแก้มาตราสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่พาดหัวการเมืองรวมๆประเด็นเศรษฐกิจแลนด์บริดจ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ
3: ส่วนในผู้จัดการรายวันหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องประเด็นของทรายสก็อตด้วยกับตระกูลพี่รมพักดีค่ะพี่รมพักดีตั้งสภาครอบครัวเคลียร์ทรายสก็อตหลังไกล่เกลี่ยตระกูลพี่รมพักดีออกแถลงการกรณีพายทรายสก็อตย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบพร้อมให้พายลาออกจากทุกตำแหน่งและบทบาทในกิจการของตระกูลค่ะ
4: ส่วนเรื่องของกุ้งไทยที่

0: ถูกสั่งห้ามนำเข้ามาเลเซียนะครับมีการเจรจากันแล้วระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายที่หารือกันและตกลงกันครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยคาดว่าจะมีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันกุ้งไทยน่าจะนำเข้ามาเลเซียได้ตามปกติพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกุ้งไทยเตรียมเฮสุริยะเผยมาเลเซียจอบปลดล็อกนำเข้าภายใน30วันครับ
1: ส่วนในหน้าจัดการผู้จัดการรายวันนะคะมีประเด็นเรื่องของสหกรณ์โคนมด้วยค่ะสหกรณ์โคนม5ภาคบุกสภาค้านหั่นตัวแทนมิ้วบอร์ดชุมนุมสหกรณ์โคนม5ภาคยื่นค้านร่างพรบ.โคนมต่อกรรมาธิการเกษตรสภาหลังวุฒิสภาหั่นสัดส่วนตัวแทนเกษตรกรในมิ้วบอร์ดจาก5เหลือ2คนหวั่นเปิดทางทุนใหญ่ส่งตัวแทนเข้ามาเสียบฮุบโครงการนมโรงเรียนด้านกรรมาธิการรับเรื่องพร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมหากสภาไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนครับทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.สัทธรัมนำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัทธรัมลั่นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุยปฏิรูปกองทุนประกันสังคมครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะถกโดฮาแท้งอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐสิงหาคมเก็บค่าผ่านฮอร์โมสอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐที่โดฮากาตาร์ชี้ยังต้องหารือกรอบข้อตกลงหยุดยิงก่อนคุยประเด็นที่ซับซ้อนกว่าย้ำอธิปไตยเหนือฮอร์มุซประกาศค่าเก็บผ่านทางเตือนสิงหาคมแวนซ์ขวางไม่จบด้วยการให้เก็บค่าผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มีเรื่องของสำนักพุทธปลดออกจากราชการบุญเชิดและก็ปราณสุวีนะครับโดนไล่ออกพจมานด้วยนะครับทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระของปทุมธานีครับที่ประชุมอกพกระทรวงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการบุญเชิดกิติธารางกูลรองผอ.สำนักพุทธแล้วก็ปราณสุรีอาวอารามรัฐผอ.สำนักพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่ปทุมธานีพาดหัวข่าวสั้นๆจากไทยรัฐครับปลด2บิ๊กพส.ไล่ออก1เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินพระครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาและการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบ.งบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะสั้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลิกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี 2572เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า25ล้าน6แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ 350,000 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทประมาณ13ล้าน6แสนคนนอกจากนี้ในรอบเดือนมิถุนายน2569มีวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,229 ล้านบาทแบ่งได้เป็น2ส่วนได้แก่วงเงินสมทบให้ผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 350,000 คนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยและเป็นวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทันทีเพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยร้านรุ่งมิตรการค้าเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินตามรถอีแตนรวมสี่เข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส.9โทร042732222และ042732333เด้อ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
9: DJ จิราจิรวัตร
10: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลละ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงภาคเช้าแบบนี้เช่นเคยนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกนะฮะกับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับก็8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาในการช่วงแรกในเพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยนะฮะส่วนช่วงที่2 9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาก็จะเป็นเพลงสตริงนะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันได้เลยนะครับอาจจะเป็นทาง Facebook Live เพจอสมทสกลนครคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489นะครับก็ทักทายผู้ฟังที่เพิ่งติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะเริ่มต้นทำงานในช่วงเช้าแบบนี้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะขอเพลงก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยผ่านทาง MCOT Radio นะครับหรือจะเป็นทางวิทยุ FM 107โดยตรงด้วย

ครับช่วงนี้มาคุยกันในเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของอาหารและยานะครับทราบกันดีนะครับว่าเรื่องของอาหารก็ดีหรือว่ายาก็ดีนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าอ่านก่อนซื้อคิดก่อนใช้นะครับนะฮะสำหรับวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฉลากอาหารต้องมี1ชื่ออาหารนะครับ2เลขสารบบอาหาร3ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตผู้บรรจุผู้นำเข้านะครับ4ก็ได้แก่ส่วนประกอบต่างๆนะฮะ5ได้แก่วันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุ6ก็คือปริมาณสุทธินะครับ7ก็คำแนะนำในการเก็บรักษานะในเรื่องของวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฉลากอาหารต้องมีนะครับส่วนเรื่องของยานะครับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยานะฮะฉลากยาต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อยานะครับเลขทะเบียนตำรับยาส่วนประกอบชื่อที่ตั้งผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุวิธีใช้ขนาดการใช้ข้อควรระวังนะครับก็ครั้งต่อไปก็เวลาซื้ออาหารก็ดีอาหารสำเร็จรูปนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของยาก็ดีฮะต้องอ่านสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความเขาเรียกว่ามั่นใจแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีสำหรับเรานั่นเองนะครับก็ฝากกันสักนิดหนึ่งหลายท่านก็คงจะดูกันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ก็มาเน้นย้ำกันนะฮะก็สิ่งดีๆที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับ

0: แน่นอนฮะกับเพลงเพราะๆที่ฝากคุณผู้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะกับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะการติดตามได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงชั่วโมงแรก8โมงเช้าถึง9โมงกับเพลงลูกทุ่งนะฮะ
1: M-Cord Radio Network 107 MHz M-Cord Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: M-Cord Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7: อสมทสกลนครอ่อนซอนลูกทุ่งมวลระเบิด

0: กับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัตรนะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mcosakon107 Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับ
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนๆสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: มิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GA และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมากยี่ห้อตอง5และก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่างกระตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ำรถยนต์มีครบนะครับและก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารธนชาตินี่เองครับ0427111515นะครับ

0: ครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะฮะสำหรับเพลงลูกทุ่งช่วงเช้าตรงนี้ยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะก็ทยอยกันไปทั้งผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากกันไปเรื่อยๆนะก็ทักทายท่านที่เพื่อติดตามรับฟังด้วยนะฮะจะเป็นทั้งสกลนครก็ดีหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางครับโทรศัพท์042-747-489 LINE mkosakon107 Facebook ก็เพจอสมทสกลนครนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้กับทางด้านของมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับ
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบน้ำรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
0: มิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่นะฮะไปที่นี่ได้ครบเลยนะที่มิงแห่งอะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเครื่องไส้กรองแบตเตอรี่ทั้ง GL และ 3K นะฮะท่านที่มีปัญหาไม่นำรถมาที่ร้านไม่ได้ก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นอกสถานที่ก็โทรมาได้นะฮะ0427111515นะ0427111515นะครับนอกจากนี้ยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมักยี่ห้อตอง5แล้วก็ยี่ห้ออื่นอีกมากมายนะครับเครื่องมือช่างกระตูชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมอะไหล่ชุดยกเครื่องลูกสูบแหวนลูกสูบหม้อน้ำรถยนต์มีครบนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวมามิงแห่งอะไหล่ยนต์นะฮะอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่อยู่ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาตินี่เองครับ0427111515นะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ฟังเพลงกันมาเพลินๆเลยทีเดียวนะฮะมาได้ช่วงเวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งก็แน่นอนนะ8 โมงเช้าถึง9 โมงนะติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะขอบคุณไปยังทางด้านของหมิงเฮงอะไหล่ยนต์ด้วยนะฮะเรื่องของอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องหมิงเฮงอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนาเยื้องๆธนาคารธนชาตครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม042-711-515นะครับเดี๋ยวส่งท้ายกันอีกสักเพลง2 เพลงนะฮะฟังข่าวกันไปนะฮะกลับมาช่วงหน้ากับเพลงสตริงไทยสากลกันบ้างนะฮะยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์หลังข่าวสักครู่เดียวครับ

พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: Amcord Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474889 Love Train DJ จิราจิรวัตร

แล้วก็มาสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะฮะอัปเดตข่าวสารกันไปครับอสมทสกลนครในเวม107นะยังอยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะก็อยู่ด้วยกันในช่วงต้นชั่วโมงที่2กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมครับผ่านโทรศัพท์ก็0427474089ทางไลน์ที่ mcosagon107รวมไปถึงเพจก็อสมทสกลนครติดตามได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามรับฟังด้วยนะจะเป็นหน่วยงานไหนออฟฟิศไหนก็แล้วแต่สายๆมานิดนึงละตอนนี้นะครับก็ผ่อนคลายกันไปกับเสียงเพลงเคลียร์งานกันไปด้วยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในทีมงานของดีเจอสมทสกลนครในทุกช่วงอยู่แล้วช่วงนี้ก็อยู่กับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะส่วนเพลงต่างๆที่ขอมาเดี๋ยวทยอยจัดไปนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งดีๆที่มาฝากกันด้วยนะครับ

0: Happy on your time
1: คุณผู้ฟังครับบางครั้งนะฮะผมเชื่อแน่ว่าหลายคนเลยทีเดียวที่มีอาการที่ก็เรียกว่านอนไม่ค่อยหลับนะฮะกระสับกระส่ายนะครับก็อาจจะมีจากหลายสาเหตุด้วยการที่ทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะครับเรามีวิธีนะฮะเรื่องของการช่วยให้หลับสบายนะครับมาสัก9หัวข้อด้วยกันง่ายๆนะฮะข้อแรกเลยออกกำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย30นาทีอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะออกกำลังกายช่วงเย็นอย่างน้อย30นาทีนะฮะถ้าใจดีก็ถึงทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ดีที่สุดเลยนะฮะเรื่องของการกินกล้วยหอมกินกล้วยหอมนะฮะเลี่ยงอาหารมื้อหนักลดจัดก่อนเข้านอน4ชั่วโมงนะให้เลี่ยงอาหารมื้อหนักลดจัดก่อนเข้านอน4ชั่วโมงเลี่ยงชากาแฟนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับผ่อนคลายร่างกายนั่งสมาธิก่อนนอนถ้าใครทำได้ก็จะเยี่ยมเลยนะฮะผ่อนคลายร่างกายโดยการนั่งสมาธิก่อนนอนปิดไฟปิดมือถือกำจัดสิ่งรบกวนในห้องนะครับเลี่ยงการสูบบุหรี่นะฮะนอนให้เป็นเวลาแล้วก็เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงก็ให้นอนทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยคุณได้เยอะเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับก็ลองหาสาเหตุของตัวคุณเองว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยคุณนะฮะก็ลองดูว่าคุณทำสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าฮะก็ให้ลดลงนะฮะก็จะช่วยคุณได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันสำหรับเรื่องการนอนหลับให้สบายนั่นเอง

0: ทำสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าฮะก็ให้ลดลงนะฮะก็จะช่วยคุณได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันสำหรับเรื่องการนอนหลับให้สบายนั่นเองครับ
1: Your request

0: ฟังเพลงกันไปนะฮะแหมพูดคุยกันไปแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็ดีเจแนะนำมาให้ฟังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้กับเพลงสตริงไทยสากลนะก็ขอบคุณมากเลยนะทางโทรศัพท์ก็ดีก็0427474889แล้วก็ทาง LINE ที่ mcotsakon107แล้วก็ทักทายทางเพจอสมทสกลนครได้ด้วยทั่วโลกทางเพจอสมทสกลนครก็ได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกๆช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงกันไปแล้วก็ผ่อนคลายกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวส่งเบรกกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงท้ายกันต่อนะครับ
1: Enjoy Music for You

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ทำไรอ่ะ
9: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
8: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
9: ฮะ
10: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับ
11: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: MCOT Radio Network

ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์กับการร่วมโบนกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfanที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ

อ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมาพูดกันถึงเรื่องของสิ่งดีๆที่มาฝากกันจะเป็นเรื่องของสาระเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะฮะคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกเป็นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับพบกันทั้งได้ในทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะฮะอาการนะครับเขาบอกอาจจะมีไข้สูงเฉียบพลันนะครับเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนนะครับมีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระดำนะฮะมีภาวะช็อกในช่วงไข้ลดนะครับมือเท้าเย็นชีพจรเบาและเร็วนะฮะตับโตมักกดแล้วเจ็บนะฮะบริเวณชายโครงขวานะครับนี่ก็คืออาการนะฮะส่วนการรักษานั้นนะครับก็ให้ยาลดไข้พาราเซตามอลแต่ห้ามใช้แอสไพรินนะห้ามใช้แอสไพรินนะครับพยายามดื่มน้ำมากๆหรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่านะครับถ้ามีอาการปวดท้องนะครับซึมลงกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับการป้องกันก็หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์นะฮะป้องกันยุงกัดโดยการนอนในมุ้งหรือว่าติดมุ้งรวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการทายากันยุงนะฮะทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะครับกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังนะฮะก็อาจจะใช้ทรายอเบตกำจัดลูกน้ำนะฮะแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาดนะครับนี่คือการป้องกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะสังเกตคนรอบข้างว่าบุตรหลานหรือว่าตัวท่านเองเรื่องของโรคไข้เลือดออกด้วยนะฮะก็เป็นโรคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมาฝากผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับ

เอาละมาถึงช่วงท้ายกันแล้วล่ะนะท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็สุดท้ายของหน้าที่ของดีเจจิราจิรวัฒน์ในช่วงเบรกนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังการทุกที่เลยนะฮะจะเป็นชาวสกลนครก็ดีต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะก็ติดตามกันได้ตลอดนะครับช่วงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะฮะก็ติดตามกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ใครที่สนใจก็ทักทายกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยววันต่อไปมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวพักขมลระบุว่ากรรมาธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7 วันหรือปปช.ตั้งไว้3 ถึง 6 เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาว2สายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8 เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอริสอายุ21 ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1 ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8 เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4 เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7 วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: We'll be right back.

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุ่งลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Train
7: DJ วิษณุมณีปกรณ์

0: ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีอีกวันหนึ่งนะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่2โอ้แป๊บๆนะเมื่อวานเป็นไงบ้างนะครับวันที่1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเมื่อวานมีใครเป็นเศรษฐีใหม่ไหมอสมทยังเลยนะครับรออยู่นะครับสาธุของงวดต่อไปนะ N6N3 ก็ดีใจกับคนที่โชคดีไปนะครับผมเพราะว่าก็ถือว่าสนับสนุนรัฐบาลนะครับผมซื้อในระบบจะดีที่สุดนะครับเป็นการถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ได้ช่วยรัฐบาลในการเอาเงินไปบริหารบ้านเมืองต่อไปนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ยังคงอยู่กับผมวิษณุอุณิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้ในห้วงเวลานี้นะครับทั้งวิทยุออนไลน์ www.mcot.net หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเอาอยู่ได้ทุกอย่างเพจอสมทสกลนครช่อง TikTok Mcot ทั่วไทยของเรานะครับผมเอาละครับเดี๋ยวทำงานอีกแป๊บพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะครับก็ส่งความสุขผ่านไปทางจังหวัดนครพนมด้วยนะครับในช่วงวันนี้ครับ
1: Happy on your time

0: ครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือcher.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับ
1: ครับผม
0: และนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: ื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOTCOMMECT นะครับ Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot SD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: MCOT Radio Network
6: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมดูเวลาหมดแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเดี๋ยวสักครู่นะฮะ11 นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวกลับมานะครับยังคงอยู่ในวันอังคารที่2 กรกฎาคม 2569อยู่กับผมวิษณุมณีประกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กในช่วงเอ็มคอตเรดิโอโกรกรีนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะติดค้างผ่านทาง ID Line สกลนคร107ทางแก่งกระเบานะฮะเดี๋ยวส่งไปทางหมูหันบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติญาติซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศ

0: เปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างสีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างสีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899 Love Train
4: Mcord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมกลับเข้ามาในเบรกที่3นะครับผมหรือว่าชั่วโมงที่2นะครับของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ยังคงอยู่กับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Go Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณเชื่อมโยงสำหรับกิจกรรมนะใกล้แล้วแหละเดี๋ยวใกล้ๆถึงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบไหนคือโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมโรคอนนะครับคือการส่งเสริมสินค้าโรคอนในชุมชนในท้องถิ่นอะไรต่างๆโดยเฉพาะเราจะ

0: ได้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเดี๋ยววันไหนก็เดี๋ยวจะเชิญทางท่านอาจารย์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมาคุยกันโดยเฉพาะในช่วงของกรีนมาร์เก็ตในช่วงทุกวันศุกร์ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเอ้าติดค้างที่แก่งกระเบาจากชั่วโมงที่แล้วส่งความสุขไปทางหมูหันแก่งกระเบาด้วยครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ้อม
1: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
2: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ

0: ครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือcher.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับ
1: ครับผม
0: และนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
3: Happy on your time.

0: FM Court Radio Network 107 MHz
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคน

0: เดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: Mcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Network 107
4: Mcord Relax Station

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมไปรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิทตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อเก๋งกระบะทุกแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้นอกจากนั้นจะเป็นดูแลรถขนาด4ล้อแล้วนะครับทั้งเก๋งกระบะรถตู้ได้หมดเลยแล้วเข้าไปอีกอยู่ซ้ายมือเรายังบริการตรวจเช็คยางช่วงล่างของรถใหญ่รถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมรถทุกอย่างรถขนาดใหญ่ของคุณนะครับแล้วตรงเข้าไปสุดอีกเรายังมีบริการของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะด้วยราคามิตรภาพคุ้มครบเซตเลยชุดน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรองของเรานะที่ศูนย์บริการทั้ง2ศูนย์ของเรารถใหญ่รถเล็กนะครับเริ่มต้น880บาท1รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดนะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับเราปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมก็แน่นอนนะครับคุณก็สามารถไปหาเราได้สาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปขวามือจะเป็นศูนย์บริการแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อครบเซตทุกอย่างแล้วก็ตรงเข้าไปซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดยักษ์นะครับรถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมรถใหญ่ทุกประเภทแล้วตรงเข้าไปสุดเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในราคาส่งพร้อมมีทั้งหัวแก๊สจำหน่ายให้คุณด้วยนะสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยเป็นปั๊มก๊าซ LPG นะครับเข้าไปได้จอดพักรถพักเหนื่อยที่นั่นส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรไปสัก500เมตรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรขึ้นไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีทั้งปั๊มก๊าซ LPG มีทั้งโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกที่ไหนสาขาไหนคุณก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับตลอดเดือนมิถุนายนรับส่วนลดพิเศษ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดครับ
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมจะเป็นช่วงหน้าไหนๆหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายเลยทีเดียวป้องกันกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆไม่ต้องผูก4ด้านแบบโบราณนะครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กราสแข็งแรงไม่เป็นสนิมด้วยใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อเก๋งกระบะทุกแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้นอกจากนั้นจะเป็นดูแลรถขนาด4ล้อแล้วนะครับทั้งเก๋งกระบะรถตู้ได้หมดเลยแล้วเข้าไปอีกอยู่ซ้ายมือเรายังบริการตรวจเช็คยางช่วงล่างของรถใหญ่รถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถทุกอย่างรถขนาดใหญ่ของคุณนะครับแล้วตรงเข้าไปสุดอีกเรายังมีบริการของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะด้วยราคามิตรภาพคุ้มครบเซตเลยชุดน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรองของเรานะที่ศูนย์บริการทั้ง2ศูนย์ของเรารถใหญ่รถเล็กนะครับเริ่มต้น880บาท1รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดนะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับเราปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมก็แน่นอนนะครับคุณก็สามารถไปหาเราได้สาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปขวามือจะเป็นศูนย์บริการแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อครบเซตทุกอย่างแล้วก็ตรงเข้าไปซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดยักษ์นะครับรถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถใหญ่ทุกประเภทแล้วตรงเข้าไปสุดเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในราคาส่งพร้อมมีทั้งหัวแก๊สจำหน่ายให้คุณด้วยนะสาขา2ตรงข้ามต่อชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยเป็นปั๊มก๊าซ LPG นะครับเข้าไปได้จอดพักรถพักเหนื่อยที่นั่นส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านารายณ์ไปสัก500เมตรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นไปสักประมาณ

1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีทั้งปั๊มก๊าซ LPG มีทั้งโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกที่ไหนสาขาไหนคุณก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิชเซอร์วิสของเรานะครับตลอดเดือนมิถุนายนรับส่วนลดพิเศษ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดครับ

0: นี่เครื่องอสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้ยังคงขอบคุณคอฟฟิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิตเซอร์วิสของเราอย่าลืมนะโปรโมชั่นตลอดกรกฎาคมเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้วันที่2เข้าไปหาเราเลย 3,200 บาทนะครับยังมีส่วนลดพิเศษเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดต้าในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1นะครับเลือกผ่อน 0% นั้น10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะครับเอ้าวันนี้โซนแถวพังกว้างไปถึงปากทางตั้งแต่ปากทางทางผ่านอสมทนะกระแสไฟฟ้าไม่มีใช้นะเพราะว่าทางการไฟฟ้ากำลังมีการคือตั้งแต่ทำถนนเนี่ย4เลนก็มีการย้ายเสาไฟฟ้าแล้วก็มีการปรับปรุงเครื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟ3เฟส2เฟสด้วยนะครับก็ไฟฟ้าก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมผ่านทางอสมทของเรานะครับถ้าเกิดว่าไฟฟ้ามาก่อนเวลาเขาก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนนะเอ้าเดี๋ยวคงลาทานข้าวเที่ยงนะสบายนะครับอยู่ในช่วงเวลานี้กับผมวิษณุอินทรประกอบบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcord Radio Network ในช่วง Mcord Radio Grow Green ครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green

0: ฐบาลสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือสกัดลอบขนยาข้ามชาติมสว.เบี้ยวแจงกรรมาธิการกระจายอำนาจปมโกงสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเล็งใช้อำนาจร่วมกับกรรมาธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
1: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบโดยส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะ

0: จะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมสอบหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบล็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จัดสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาสร้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
1: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการว่าทางกรรมาธิการนั้นจะมีการเชิญมสว.มาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมาธิการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมาธิการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสว.มาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมาธิการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำให้ได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมธิการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนั้นไม่ปฏิเสธกรรมธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
0: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าว

0: ภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super 8ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอว์ร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
2: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อน

0: อยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพฐ.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
1: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าร้านนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะ ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่

0: ดปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐ์ไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนายเจเศรษฐ์ย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0743111302ค่ะ
0: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัย

0: ที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปเป็นใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทั้งนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมือง ดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติ

0: คะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้อง

0: ให้ยุงกัดกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลข่าวสารท้องถิ่นฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ก็พบกันนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะ2กรกฎาคม2569ค่ะดิฉันกุลิศราสุทธิสมุทรเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เช่นเคยมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะในจังหวัดสกลนครมาฝากกันแล้วก็ช่วงได้ทานก่อนก็แล้วกันนะคะจังหวัดสกลนครตอนนี้ก็เรียกว่ามีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบเชิงรุกนะคะโดยท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครท่านก็เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนครเป็นครั้งที่1/2569นะคะก็ได้มอบนโยบายอย่างเข้มข้นให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดคืนความยุติธรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจังหวัดสกลนครก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนครครั้งที่1/2569ค่ะที่บริเวณห้องโถงชั้น1สำนักงานจังหวัดสกลนครหลังใหม่โดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะแล้วก็มอบนโยบายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะปฏิบัติการกวาดล้างหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนครนั้นก็เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบค่ะได้เข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนการลงทะเบียนลูกหนี้การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ค่ะโดยนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านบอกว่าปัญหาหนี้นอกระบบนะคะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความมั่นคงในครอบครัวและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาการคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็การข่มขู่คุกคามลูกหนี้จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนค่ะที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขจังหวัดสกลนครมุ่งเน้นนโยบาย5ประการนะคะก็คือเร่งค้นหาและเข้าถึงประชาชนที่ประสบปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกับผู้ปล่อยเงินกู้หรือผู้ที่มีพฤติกรรมทวงหนี้ผิดกฎหมายค่ะสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบอีกนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะ
1: ท่านโดนรังแกท่านไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปกติสุขได้ให้ท่านมาบอกเราที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้เอาข้อมูลหลักฐานมาท่านในอำเภอทั้ง18อำเภอพร้อมรับเรื่องช่วยเหลือท่าน

0: ไม่ใช่เฉพาะในอำเภอนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยมีองค์คาพยพสถาบันการเงินพร้อมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยล้างหนี้ช่วยท่านนะคะไม่แค่นั้นค่ะจำเป็นต้องจัดการทางกฎหมายศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้ประชาชนมีความสุขขึ้นมาได้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนเดินเข้ามาหาเราค่ะแจ้งเข้ามาเอาหลักฐานเข้ามานะคะข่มขู่ยังไงภายใต้บ้านเมืองมีกฎหมายใครจะทำตามอำเภอใจทำผิดกฎหมายไม่ได้ค่ะใช้หนี้ไปแล้วไม่หมดไม่สิ้นไม่หมดสักทีเพราะดอกแพงเหลือเกินใช้ดอกครบต้นแล้วยังให้เป็นหนี้ยังจะมายึดทรัพย์สินเราอีกยึดไม่พอคมคู่เราอีกต่างหากให้ท่านเดินมาเลยนะคะให้ท่านโทรเข้ามาดังครองตั้งแต่ตอนที่ท่านโทรแจ้งเข้ามานะคะก็ขอให้ประชาชนคนสกลนครได้มั่นใจในศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้นะคะแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติการกวาดล้างหนี้นอกระบบจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะคะ
1: ค่ะและนั่นก็เป็นเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะนะคะดังนั้นในส่วนของผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกวาดล้างหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนครนะคะระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง22มิถุนายน2569นะคะสามารถรับแจ้งปัญหาหนี้นอกระบบได้15รายมูลหนี้รวมกว่า1ล้านบาทค่ะดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จ5รายและได้รับแจ้งเบาะแสการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้ผิดกฎหมาย13รายซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
6: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัด

มาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครมาติดตามกันต่อนะคะกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะไปกันที่ข่าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะผนึกกำลัง3โรงพยาบาลใหญ่สกลนครค่ะลงนาม MOA ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและวิชาชีพเภสัชกรรมมุ่งสร้างศักยภาพการบริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืนเพื่อชาวสกลนครนั่นเองนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับภูมิภาคนะคะจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOA ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและโรงพยาบาลวานรนิวาสค่ะเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยพิธีลงนามจัดขึ้นที่หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะโดยมีนายปริณนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนะคะรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์อินทรวงศ์รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามร่วมกับผู้อำนวยการและผู้แทนจากโรงพยาบาลทั้ง3แห่งค่ะยกระดับการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตชาวสกลนครด้วยนวัตกรรมทางด้านเภสัชศาสตร์การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือใน3ด้านสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะก็จะร่วมกันในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์และวิจัยทางคลินิกนะคะรวมถึงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งจะส่งผลโดยตรงเลยค่ะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นนะคะการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่ชุมชนค่ะโดยพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง3แห่งให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐานสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพกลับมาดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดสกลนครในอนาคตนะคะรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีร่วมกันค่ะทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทรัพยากรวิจัยและฐานข้อมูลวิชาการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดพร้อมทั้งแต่งตั้งเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิของโรงพยาบาลเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองนะคะทางด้านของนายปริณนิทัศน์เอกค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสกลนครให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสกลนครค่ะให้เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการแพทย์ในภูมิภาคเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์อินทรวงศ์รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยที่ตอบโจทย์การสาธารณสุขของประเทศค่ะโดยความร่วมมือที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง6ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ใช้ได้จริงและปลอดภัยนะคะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานค่ะโดยใช้หลักวิชาการควบคู่กับการใช้สถานที่ของโรงพยาบาลทั้ง3แห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานทั้งนิสิตและบุคลากรพัฒนารูปแบบการบริการที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะรองศาสตราจารย์สมหวังขันตยานุวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรียังกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการลงนามในเอกสารนะคะแต่ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับทั้ง3โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุน

0: การดำเนินงานดังกล่าวอย่างเต็มกำลังค่ะทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรการสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะจากนั้นก็ยังได้มีการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครค่ะโดยมีแพทย์หญิงธีรารัตน์พลราชมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้นำเสนอประเด็นความต้องการในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเพื่อรองรับการให้บริการในโรงพยาบาลของจังหวัดสกลนครตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อให้การบริการทางการแพทย์ในภาพรวมของจังหวัดสกลนครนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับทั้ง3โรงพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวางแนวทางความร่วมมือต่อไปนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการผนึกกำลัง3โรงพยาบาลใหญ่ของสกลนครลงนาม MOA ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและวิชาชีพเภสัชกรรมนั่นเองก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่มาบอกกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครรู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลในช่วงนี้ก่อนที่จะไปบอกข่าวรอบบ้านกันนะคะก็วันนี้มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมีงานดีๆที่ใครที่มีโอกาสไปที่อำเภอพนานิคมก็อยากจะชวนไปชิมช็อปใช้กันนะคะของชุมชนตำบลไร่นะคะเขาก็จะจัดนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าชุมชนตำบลไร่ภายใต้แนวคิดชิมช็อปใช้ที่มีการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมาไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะเครื่องจักสานงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและของใช้จากชุมชนในราคาย่อมเยาอีกด้วยนะคะ

0: ามนะคะพร้อมร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะใครที่มีโอกาสผ่านไปในช่วง 9:00 นเป็นต้นไปก็แวะไปได้เลยนะคะที่ห้องประชุมเทศบาลอาคารหลังเก่านะคะบ้านไร่ตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะก็เชิญชวนไปอุดหนุนสินค้าวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนของตำบลไร่สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะกับบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองอีกด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่3กรกฎาคม9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่บอกข่าวรอบบ้านกันบ้างนะคะบอกข่าวรอบบ้านวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดนครพนมค่ะนครพนมก็ส่งเสริมเส้นทาง7วัน8พระธาตุนะคะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานนะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญของจังหวัดนครพนมค่ะภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด7วัน8พระธาตุนะคะโดยมีนายสุขสันติวิเวกนายอำเภอเรณูนครหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเข้าร่วมที่วัดธาตุเรณูอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะก็ประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงพระธาตุเรณูพิธีสืบชะตาเสริมบารมีพิธีใบสีสู่ขวัญและการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะพร้อมการแสดงรำหมอเหยาจากเยาวชนอำเภอเรณูนครรวมถึงถนนสายวัฒนธรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะซึ่งช่วยสร้างสีสันนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนตลอดการจัดงานอีกด้วยนะคะทั้งนี้จังหวัดนครพนมก็มุ่งผลักดันเส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด7วัน8พระธาตุให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเชื่อมโยงคุณค่าด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดนครพนมค่ะสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาของลุ่มน้ำโขงควบคู่กับการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะคะและนั่นก็เป็นบอกข่าวรอบบ้านนะคะที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็ติดตามได้นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลค่ะทางสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครช่วงเวลา 12:00 นจนถึง 13:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามกันได้ทางอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลัง
1: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทอง

0: อนุทินเตรียมลงพื้นที่อยุธยาเปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์เนสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30 นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปี4หมอสูตินรีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินรีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินรีแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทางนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจ

0: ที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
4: .1330 ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: Mcord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: กกรีน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: MCOT Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: Amcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
1: Amcord Radio Network FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวย้อสกลนคร
2: สาวย้อสกลนคร
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหร
3: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

รับทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบพ่อกันคือเก่าเนาะค่ะในช่วงเวลาบ่ายตรงนี้ที่ FM 107 MHz อสมทสกลนครช่วงเวลาบ่ายบ่ายแบบนี้นะคะมาฟังเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทักทายเปิดรายการมื้อนี้จากใจกวีวาสันคุณสร้างกับขี้ไล่แต่ว่ามีเงินเนาะคุณแผนบรรรูปหล่อมีวาจาเป็นเลิศก็เลยได้ครองใจสาวๆแต่เรารวยกับบ่รวยหล่อกับบ่หล่อเงินกับบ่มีความสวยกับบ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้ทำยังไงหาค่ะหาหยังหาตัวช่วยเนาะค่ะคุณผู้ฟังบางเทื่อบางทีนะคะตัวช่วยบางอย่างก็อาจจะโอเคและใช้ได้อย่างเช่นแป้งเย็นเภสัชเนี่ยให้ความหอมแบบยาวนานด้วยนะหอมกันตลอดทั้งวันขี้ล่าอยู่กับตัวหอมเนาะผู้ใดก็อยากเว้านำผู้ใดก็อยากคุยนำเด้ล่ะถ้ากายไปละบัดเอ้าคือเม็นเขียวแบบนี้มันโอ้บ่แม่นแล้วเอาก็ดูฟังฝากไปด้วยนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆหรือสาวๆยังได้กลิ่นหอมยั่วๆหอมยั่วที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่าลืมนะคะแป้งเย็นเภสัชพกพากันไว้ใช้ได้โอเคถึงแม้ว่าจะบ่มีเงินไปทำสวยทำหล่อแต่ว่าขอให้หอมไว้ก่อนมีตัวหอมๆในผู้ใดก็ได้อยู่ใกล้ละกะเป็นอย่างใดหลังได้สัมผัสกลิ่นหอยกลิ่นหอมๆแล้วกะหลงไหลนะคะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังได้กินหอมยั่วๆแบบนี้อยากมีตัวหอมๆ หลังอาบน้ำหรือว่าหอมแบบยาวนานตลอดทั้งวันเลือกใช้กันเลยสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะหอมด้วยหัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสชมพูมาดามกลิ่นมาดามนะคะหอมเยือนเชิญหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคามิลล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหานะคะแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสค่ะอันนี้หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจชายผู้สาวใช้เนาะขยี้ใจชายผู้บ่าวใช้ขยี้ใจสาว เขาบอกว่าทาบหัวหอมถึงเมียเพื่อนเด้อนี่แหละค่ะความหอมที่คงทนความหอมของแป้งเย็นเภสัชค่ะคุณผู้ฟังลองซื้อเอามาใช้กันนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงป้นค่อนแล้วนะคะค่อนครึ่งปีแล้วอากาศนะคะยังบ่ได้มีความเย็นลงมาเลยว่าเป็นหน้าฝนอยู่กะฮ้อนๆเรียกเบิ่งแดดออกแง้มใดต้นไม้ก็เหี่ยวเนาะค่ะคนก็เหี่ยวตัวเหาะอยู่แล้วถ้าถูกแดด อากาศฮ้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้แป้งเย็นเภสัชเด้อใช้แป้งเย็นเภสัชแล้วจะได้สบายเนื้อสบายโตกลิ่นหอมๆพร้อมความเย็นอีกต่างหากเอาฝากกันเอาไว้ค่ะได้ความหอมพร้อมความเย็นแบบยาวนานยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องของความหอมต้องแป้งเย็นเภสัชนี่แหละอย่าลืมอย่าพลาดกันเลย3สี3กลิ่นนะคะหอมจริงเต็ม10ไม่หักเย็นแรงไม่แก่งแน่นอนชมพูฟ้าหรือว่าเขียวอย่าลืมไปซื้อเอามาใช้กันเด้อมาส่งต่อกันครับ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบ

0: ีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: อันนี้เป็นคำเว้าที่บ่ได้เกินจริงนะคะที่บอกว่าหอมไกลถึงข้างบ้านอาบอยู่เฮือนนี่เฮือนนั้นก็หอมแสดงว่าเฮือนใกล้กันแน่นี่เนาะอิสระแห่งผิวสวยกระจ่างใสผู้ใดอาบน้ำอยากฟินๆ นะคะผู้ฟังอย่าลืมค่ะทุกครั้งที่อาบน้ำสบู่เพศัตไวเทนิ่งโซปนี้โอเคกันเลยโดยเฉพาะหน้าเวียกหน้างานเนาะค่ะบางคนเห็ดเวียกเห็ดงานโอ้ยเหงื่อไหลใครย้อยกลับมาอาบน้ำก็ต้องอยากฟินนะคะทุกครั้งที่อาบน้ำนะคะอยากฟินเป็นนานสองนานเป็นไอเทมเด็ดกับการซอยในการอาบน้ำได้เพลิดเพลินนะคะคุณผู้ฟังสบู่เพศัตไวเทนิ่งโซปเป็นหนึ่งตัวซอยที่สามารถตอบโจทย์กันได้แบบสบายๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่สามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะมีประสิทธิภาพอย่าลืมสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะคุณผู้ฟังโอเคกันเลยนะคะให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสกับผิวด้วยโดยเฉพาะผู้ใดที่ชอบอาบน้ำบ่อยๆมือหนึ่งอาบหลายรอบอาบหลายหนพี่ย่อกระทำเมื่อใดอยู่เฮือนนี่โอ้ยตอนเศร้านะคะตื่นมาอาบน้ำสายจักหน่อยก็อาบเห็ดเวียกจอกแก๊กแก๊กอยู่ข้างเงื่อนนี่ก็โอ้ยจักหน่อยก็ฮ้อนไปอาบน้ำอีกแล้วอาบน้ำมือละลายหลายเทื่อผู้ใดอาบน้ำบ่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวตึงนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปแล้วลดการแห้งตึงของผิวได้อาบน้ำบ่อยแค่ไหนอาบน้ำดูสำใดก็บ่ได้มีปัญหานะคะให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นกันแบบสบายๆสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปก้อนกระใหญ่ฟองกระหลายก้อนบักเอฟสีเขียวไรมิ้วนมข้าวหอมละมุนเนี่ยค่ะหอมนวลนวลกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็ยังมีสีม่วงมิกเบอร์รี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมหอมหอมอันนี้ละค่ะ2สี2กลิ่นให้คุณฟินทุกครั้งที่อาบน้ำอย่าลืมฝากไว้ด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหนวดสตอนี่ค่ะครับร้องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งผลงานเพลงไข่ในหินค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: บอกได้เลยนะคะว่าแป้งเย็นเพสัตยั่วทุกสียั่วทุกกลิ่นนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่ยิ่งใช้ยิ่งมีเสน่ห์เกินต้านความหอมนี้ได้แบบยาวนานนะคะยาวนานตลอดทั้งวันหอมกันมือหลายชั่วโมงเป็นหัวน้ำหอมที่สุดยอดกันเลยนะคะที่อยู่ในแป้งเย็นเพสัตให้คุณได้หอมยั่วๆกันแบบตลอดทั้งวันกันซื้อเอามาใช้กันนะคะหมักสีใดหมักกลิ่นใดหมักความหอมแบบใดสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนชวนลงลายสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหานะคะแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสค่ะอันนี้หอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนขยี้ใจทุกคนว่าเนี่ยเซ็กซี่เป็นแบบใดใช้แป้งเย็นเพสัตสีเขียวนะคะและจะรู้ว่านี่คือกลิ่นที่เซ็กซี่ อย่าลืมนะคะความหอมพร้อมความเย็นที่ลงตัวกันแน่นอนบอกว่าจะเป็นมื้อใดบอกว่าจะเป็นหน้าไหนหน้าห้อนหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนหน้าไหนก็ใช้ได้นะคะได้ความเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวกับแป้งเย็นเพสัตทั้ง3 4 3กลิ่นให้คุณได้ฟินกันตลอดนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมซื้อเอามาใช้กันนะคะติดเฮือนติดซานไว้หรือว่าอยากไปทำการภารกิจใดพกพาไปได้นะคะมีแป้งป๋องน้อยใส่กระเป๋าไปนำทันทีที่ต้องการความหอมพร้อมความเย็นหยิบมาใช้แบบสบายๆกับแป้งเย็นเพสัตนะคะเย็นและหอมหอมและเย็นวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ย่อส่งท้ายกันอีกหนึ่งผลงานเพลงสิ้นเสียงเพลงค่ะล่ำลากันไปมื้อหน้าเนาะค่ะพี่สาวย่อกลับมาใหม่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเด็กอายุ11ปีขโมยรถกระบะขับรถชนเดินพระธุดงค์ขณะเดินธุดงค์อยู่ข้างทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็น

0: เด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36/100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายนันอินสิริรัตน์ในอำเภอสะบ้าย้อยในชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของ

0: ธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
3: MCOT Radio Network

ส่วนนะคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงบ่ายอีกเช่นเคยสลับบ่ายวันนี้นะก็เจอกันเป็นประจำนะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้กับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะครับในช่วงบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งกันไปนะฮะเคลียร์งานกันไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคย

ผู้ฟังครับรู้หรือไม่ว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยสามารถเรียกว่าบำบัดเราได้ในยามที่เราไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่นะครับยกตัวอย่างเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยก็มีผลนะฮะมีผลไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าอาการปวดหัวกินปลาพร้อมกับขิงจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวลงนะฮะหรือแม้กระทั่งแพ้ฝุ่นละอองกินโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนอนไม่หลับดื่มน้ำผึ้งสารในน้ำผึ้งมีฤทธิ์กล่อมประสาทนะฮะท้องผูกท้องอืดนะกินกล้วยช่วยได้นะครับหงุดหงิดฟุ้งซ่านให้กินข้าวโพดบรรเทาความเครียด

ลดความวิตกกังวลความจำเสื่อมกินหอยนางรมหอยแครงและหอยอื่นนั่นก็คือสารสังกะสีจะช่วยบำรุงสมองนั่นเองเป็นหวัดก็กินกระเทียมครับจะช่วยให้จมูกโล่งสมองโล่งแถมลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะฮะไอจามก็กินพริกแดงหรือสมุนไพรที่สกัดจากพริกแดงแผลในกระเพาะอาหารกินกะหล่ำปีก็มีส่วนช่วยรักษาแผลเรื้อรังได้นะครับโรคท้องร่วงให้กินแอปเปิ้ลสดทั้งเปลือกสุดท้ายความดันโลหิตสูงนั้นให้กินผักขึ้นช่ายนะครับเหล่านี้ก็อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราใส่ใจทานให้ตรงกับเราที่เราเป็นหรือเปล่านะนี่ก็ลองดูนะครับในส่วนของอาหารการกินก็เป็นยาได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ

ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500 บาทกับ mcot superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310กับการร่วมโบนกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์

0: ในประเทศ24รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Mcord Radio Network
3: Mcord Radio Network 107 MHz
4: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าทิปช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
11: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
12: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คน

0: หลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M Cord Radio Network 107
3: M Cord Radio Network
4: M Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของขยะนี้ก็แน่นอนฮะการจัดการขยะที่ดีก็ย่อมจะมีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยขยะลดง่ายๆแค่ช่วยกันแยกก่อนทิ้งนะครับคุณเองก็สามารถทำได้นะครับ

ตัวอย่างเช่นการจัดการขยะด้วยหลัก 7R นะฮะไม่ว่าจะเป็นการ reduce นะฮะลดการใช้ reuse การใช้ซ้ำนะครับ return การส่งคืนนะฮะ repair การซ่อมแซม replace การแทนที่นะครับ recycle การหมุนเวียนนะฮะแล้วก็ refill นำภาชนะไปเติมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการจัดการขยะด้วยหลัก 7R นะฮะส่วนสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายโทษของการทิ้งขยะทันทีโดยที่ไม่แยกขยะนะครับสารพิษจากหลุมฝังไหลลงดินนะฮะหรือว่าในส่วนของสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินตายนะฮะแล้วก็สัตว์ทะเลตายจากการกินไมโครพลาสติกเกิดเกาะขยะขนาดใหญ่ก่อสารพิษในทะเลนะฮะรวมไปถึงการสูดดมสารพิษในอากาศจากเตาเผาขยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่แยกก่อนทิ้งนะครับละเลยสิ่งนี้แล้วเนี่ยผลเสียตามมามากมายเลยทีเดียวครับช่วยกันแยกช่วยกันลดหมดปัญหาขยะนั่นเองนะครับ

0: ใจเย็นนะเค้ก
1: คุณผู้ฟังครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพของเราเนี่ยนะครับจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับแต่ก็ต้องดูว่าวัยไหนควรออกกำลังกายประเภทไหนกันบ้างเหมาะสมอะไรยังไงกันบ้างนะฮะเรื่องของเวลานะครับในการออกกำลังกายมีหลายคนสงสัยว่าออกกำลังกายในช่วงไหนจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีกว่ากันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับว่าออกกำลังกายตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสมองในการสร้างฮอร์โมนนะครับสร้างความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายในช่วงพักเช้าก็ตั้งแต่5นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับส่วนในช่วงเย็นนะครับก็กระบวนการเผาผลาญทำงานเต็มประสิทธิภาพออกกำลังกายในช่วงเย็นก็ยังช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดจากการทำงานนะครับช่วงเวลาเย็นที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายก็ระหว่าง16ถึง18นาฬิกานะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายในช่วงเย็นนั่นเองนะฮะจะเป็นเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ประโยชน์กันทั้งนั้นล่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณให้เวลากับการออกกำลังกายบ้างหรือยังนะครับก็ออกกำลังกายทุกวันหรือว่าอย่างน้อยนะฮะ3-5วันในสัปดาห์นี้ก็ออกกำลังกายก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพเรามากๆเลยนะครับ
0: ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.com

0: mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot superfan starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทกับ mcot superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300 สิทธิ์กับการร่วมโหวตกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5 รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมั่นนะครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วในบ่ายวันนี้นะฮะอยู่กับเพลงลูกทุ่ง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะก็ติดตามได้นะฮะยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับเพลงลูกทุ่งตรงนี้กับดีเจจิราจิรวัฒน์สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกอเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบพิจารณาร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

0: หากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนางยุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยรถนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำหนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วหรือกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมค
4: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474894

สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M Costacon Variety กับ DJ ยูกุริสรานะคะได้เวลาก็มาทักทายกันในช่วงเวลาบ่าย3 โมงกว่าๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ค่ะสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครส่งความสุขให้กับคุณฟังในทุกช่วงของ DJ นะคะช่วงของ DJ ยูก็บ่าย3 โมงไปจนถึง6 โมงเย็นติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามในสื่อโซเชียลของอสมทสกลนครฝากเข้าไปคอมเมนต์ไปให้กำลังใจในทุกสื่อโซเชียลของเราด้วยมีทั้งเพจ Facebook นะคะมี YouTube Channel มีช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะสำหรับช่อง TikTok เนี่ยก็จะมีไลฟ์สดด้วยถ้าเป็นช่วงของ DJ ยุก็จะมีไลฟ์นะคะในช่วงบ่าย3โมงกว่าๆนะคะจนถึง6 โมงเย็นนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามไว้วันไหนมีไลฟ์สดก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะส่วนช่วงนี้นะคะให้คุณฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเพลงเพิ่มเติมได้ผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอสมทสกลนครหรือหลังไมค์นะคะ0427474 89ได้

คุณฟังคะช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนั่นเองค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันด้วยการเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณค่ะหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างขั้นตอนก็คือให้คุณนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะโดยเลือก MCOT Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองนะคะแพ็กเกจจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกนะคะ MCOT Superfan นะคะที่คะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69นี้แล้วค่ะก็ยังไงอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

คุณฟังคะช่วงนี้มีสาระดีๆมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงหน้าฝนนะคะคุณฟังอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าไม่มีน้ำรั่วซึมเรื่องของความชื้นหรือสายไฟชำรุดนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟรั่วไฟช็อตแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะอย่างตู้เย็นนะคะก็ต้องดูนะคะน้ำฝนอาจจะซึมเข้าบริเวณปลั๊กสายไฟหรือด้านหลังตู้เย็นหรือเปล่านะคะ 2. กริ่งหน้าบ้านนะคะสวิตช์ไฟนอกอาคารหากเปียกฝนควรหลีกเลี่ยงเพราะความชื้นอาจทำให้ลัดวงจรได้3. ปลั๊กพ่วงค่ะหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กขณะมือเปียกหรือใช้งานในพื้นที่เปียกชื้น 4. พัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้ไม่ควรวางบริเวณที่มีฝนสาดเพราะน้ำฝนอาจซึมเข้าตัวเครื่องนะคะ 5. เครื่องซักผ้าค่ะควรระวังไม่ให้ถูกฝนสาดจนเปียกเพราะอาจทำให้ลัดวงจรได้และ6อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์นะคะไม่เสียบชาร์จขณะฝนตกฟ้าคะนองเพราะอาจเกิดไฟกระชากได้เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังนะคะและใส่ใจด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักนะคะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครด้วยค่ะ

คุณฟังคะช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวนะคะชิมช็อปใช้ของชุมชนตำบลไร่นะคะไปอุดหนุนของดีกันนะคะสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นกันนะคะในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะเชิญชวนพบกับนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าชุมชนตำบลไร่ภายใต้แนวคิดชิมช็อปใช้ค่ะรวบรวมสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาไว้ในงานเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องจักสานงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและของใช้จากชุมชนในราคาย่อมเยาอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตในชุมชนนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะวันศุกร์ที่3 9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะที่ห้องประชุมเทศบาลอาคารหลังเก่าบ้านไร่ตำบลไร่อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะคะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2 M-Cord สกลวาไรตี้กับ DJ ยุคกุลิศราค่ะ

องอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่น

0: เพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายถนนกล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนนายถนนกล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ตลอเดอร์เดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
0: กลับมาติดตามข่าว
3: ปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: Mcord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: Mcord Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีค่ะต้อนรับทักทายกันนะคะก็สู่ช่วงของ M ขอสกล Variety กับ DJ ยุกุลิศราค่ะที่อสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะช่วงเวลาของเพลงเพราะๆ String Hit ในยุค90นะคะ80 90ที่นำมาฝากกันทั้งชั่วโมงตรงนี้ก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันไปแน่นอนไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางขับรถหรือว่าฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะเพลิดเพลินกับเสียงเพลงส่งความสุขผ่านบทเพลงไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆพื้นที่ที่ติดตามรายการอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับวันนี้ก็จะยังคงมีเรื่องราวสาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งสาระดีๆควบคู่กันไปนะคะกับ M ขอสกล Variety อยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมนะคะหลังไมค์042747489หรืออินบ็อกซ์มาทางเพจอสมท.สกลนครได้เลยค่ะ

0: คุณฟังคะกลับมาในช่วงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากกันไว้เนาะนะคะในเรื่องของการป้องกันยุงกับแมลงนั่นแหละค่ะเพราะว่าหน้าร้อนก็มักจะมีแมลงต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยก็จะมียุงค่ะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างและรวมไปถึงโรคร้ายอีกมากมายวันนี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านค่ะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้นะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมค่ะใช้กันยาวๆนะคะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบาค่ะพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะที่021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Happy on your time

0: ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก107เมกะเฮิรตซ์
1: ด้วยร้านรุ่มมิตรกาคาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินสามรถอีแตนรถสีเข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบขส9โทร042-732-222และ042-732-333
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
3: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ทำไรอ่ะ
5: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
4: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
6: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: MCOT Radio Network
11: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

คุณฟังคะช่วงนี้มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกันเนาะเรื่องของการเดินทางในช่วงกลางคืนเนาะถ้าเกิดว่าเรามีทักษะมีความรู้มีข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าอันตรายเนี่ยซ่อนอยู่ในความมืดเนาะรอดได้แค่รู้4อย่างในการขับขี่ค่ะอย่างแรกนะคะในด้านของบุคคลเนี่ยนะคะเราต้องมองเห็นให้ชัดก่อนไม่ว่าจะมองเส้นทางรถผู้คนวัตถุต่างๆบนท้องถนนนะคะแล้วก็ต้องมีสมรรถนะและทักษะในการขับขี่ช่วงกลางคืนด้วยนะคะการสวมเสื้อผ้าก็สำคัญนะคะต้องใส่เสื้อผ้าสีสว่างหรือมีแถบสะท้อนแสงสำหรับคนที่เดินเท้าหรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะรวมไปถึงพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางหลีกเลี่ยงยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมค่ะด้านยานพาหนะนะคะตรวจสอบระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกให้สว่างชัดเจนเลย 100% และทำความสะอาดกระจกทั้งด้านหน้าด้านหลังเพื่อลดการกระจายแสงจากรถคันอื่นด้วยตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนก็สำคัญนะคะให้พร้อมใช้ในกรณีที่ฝนตกด้วยนะคะต่อมาด้านพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมของการขับขี่นี่แหละนะคะควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย5วินาทีลดความเร็วและขับช้าๆเป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ขับชิดเลนซ้ายเป็นหลักนะคะกวาดสายตามองให้กว้างเพื่อระวังจุดอับแสงด้วยส่วนด้านสภาพแวดล้อมให้สังเกตป้ายจราจรและเส้นแบ่งช่องจราจรสะท้อนแสงเพิ่มความระมัดระวังบริเวณทางแยกทางโค้งหรือจุดที่ไม่มีไฟส่องสว่างริมทางมีข้อห้ามด้วยนะคะสำหรับการขับขี่กลางคืนก็คือไม่ควรขับจี้ท้ายรถคันหน้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากทัศนวิสัยในกลางคืนจำกัดทำให้ระยะเวลาในการรับรู้ตอนแล้วก็การตอบสนองของผู้ขับขี่ช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นอย่าขับจี้นะคะไม่ควรนำรถที่ระบบไฟชำรุดไฟหน้าขาดไฟท้ายดับหรือไฟเบรกไม่ทำงานมาขับใช้งานบนท้องถนนโดยเด็ดขาดไม่ควรขับแช่เลนขวาค่ะเมื่อใช้ความเร็วต่ำซึ่งเป็นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายนะคะและไม่ควรเปิดไฟสูงค้างไว้เมื่อมีรถสวนทางเพื่อป้องกันการเกิดอาการตาพร่ามัวชั่วขณะแก่เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ4ข้อนะคะข้อควรรู้นะคะเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนนะคะขอบคุณข้อมูลจากกองป้องกันการบาดเจ็บกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

มาถึงในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้นะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับใครที่กำลังกลุ้มใจนะคะเพราะว่าปลูกอะไรทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดค่ะถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์และธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดเราให้คุณในราคาเพียง699บาทนะคะ699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนค่ะโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะคะสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ17นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับ M-Con สกล Variety กับ DJ ยุกฤษราในชั่วโมงส่งท้ายต่อไปค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระธุดงค์ไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระธุดงค์บริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติผบ.ตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ

0: ตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: พอร์ต 107 สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงส่งท้ายนะคะ MCOT Radio Network อยู่กับ DJ ยุกุลิศราค่ะนะคะก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในทุกช่วงของ DJ นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ยังคงติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาต่อเนื่องมาจนถึงชั่วโมงที่3หรือบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดเข้ามานะคะฟังรายการในช่วงนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนการทักทายกันก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอสมทสกลนครหรือว่าทาง LINE นะคะ ID LINE MCOT107 สกลได้นะคะ MCOT107 สกลนะคะหรือท่านใดที่อยากจะใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุนะคะซึ่งก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ฟังทั่วๆไปหลากหลายกลุ่มเป้าหมายกันเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะคะ อยู่บนรถก็เยอะนะคะอยู่ตามที่ต่างๆก็เยอะมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งวิทยุ FM ในพื้นที่เนาะนะคะส่งกระจายเสียงในจังหวัดสกลนครจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ยังมีทั้งวิทยุออนไลน์นะคะที่ส่งกระจายเสียงทั่วไทยทั่วโลกนะคะที่วิทยุออนไลน์ที่คุณคลิกเข้ามาฟังได้ตลอดเลยนะคะก็ติดตามกันได้เนาะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกด้วยนะคะ MCOT Connect ค่ะแล้วก็ในช่วงที่มีการไลฟ์สดเนี่ยนะคะข้อมูลข่าวสารก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ท่านใดที่อยากจะใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุนะคะเพิ่มเติมเนาะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ติดต่อ DJ ยุโดยตรงได้เลยนะคะผ่านทางLINE MCOT107 สกลก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าในช่วงของรายการก็โทรสอบถามได้ในทุกช่วงของ DJ นะคะ042-747-489ได้เลยค่ะ

คุณฟังคะช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนั่นเองค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันด้วยการเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณค่ะหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างขั้นตอนก็คือให้คุณนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะโดยเลือก MCOT Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองนะคะแพ็กเกจจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter ไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกนะคะ MCOT Superfan นะคะที่คะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69นี้แล้วค่ะก็ยังไงอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมล่องเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจ

คุณฟังคะมาถึงช่วงนี้นะคะที่ฉันมีช่วงของ M ขอเตือนภัยไซเบอร์ค่ะก็จะหยิบเอาข้อมูลข่าวสารเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆมาบอกให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเนี่ยได้ทราบกันนะคะไว้จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนอีกทางหนึ่งเนาะวันนี้เตือนภัยเกี่ยวกับการป้องกันการถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะคะให้ระวังมิจฉาชีพหลอกแจกแผงโซลาเซลล์ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อโพสต์ที่มีการโพสต์บอกว่าแจกของฟรีบน Facebook โดยเฉพาะโพสต์ที่ชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ต้องมีการแอดไลน์เข้ากลุ่มนู่นนี่นั่นทำภารกิจกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแล้วเขาจะเชื่อมโยงหลอกให้ลงทุนอ้างว่าจะได้รับปันผลช่วงแรกก็อาจจะมีการโอนเงินคืนจริงอะนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่นะคะหลังจากนั้นแหละนะคะต่อมาภายหลังเนี่ยเขาก็จะหลอกให้คุณเนี่ยโอนไปเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆและสุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเคสในลักษณะนี้ระวังให้ดีอย่าเชื่อโพสต์แจกของฟรีชวนลงทุนแอดไลน์กลุ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ทำกิจกรรมภารกิจแบบนี้แบบนี้แล้วก็เขาเรียกไงฮะพูดโน้มน้าวหลอกลวงนะคะหรือทำให้เราหลงเชื่อโอนเงินลงทุนนะคะอะไรต่างๆแบบนี้ให้ระวังเนาะแล้วก็อย่าโอนเงินเพื่อทำภารกิจเพื่อหวังเงินปันผลนะคะจากนั้นก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุนทุกครั้งเลยหากเป็นผู้เสียหายนะคะถ้าเป็นผู้เสียหายแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องขอบคุณข้อมูลเตือนภัยดีๆนะคะจากทางด้านของตำรวจไซเบอร์ด้วยเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันแหละนะคะอะไรที่เราจะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ได้ก็เราก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะกระตุ้นเตือนแล้วก็แจ้งข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ในช่วงนี้ด้วยค่ะและนี่คือ M-Cut เตือนภัยไซเบอร์นั่นเองค่ะ

เอาละค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสำหรับวันนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ M Cot สกล Variety กับ DJ ยุคกุลิศราเป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นที่นี่นะคะวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครรวมถึงฟังทางวิทยุออนไลน์ www.mcot.net และฟังทางแอปพลิเคชัน M Cot Connect ค่ะช่วงท้ายนี้ DJ ยุฝากติดตามโซเชียลมีเดียของอสมทสกลนครไว้ด้วยนะคะเรามีทั้งเพจ Facebook อสมทสกลนครนะคะมีทั้งช่อง TikTok อสมทสกลนครและ YouTube Channel อสมทสกลนครค่ะคุณติดตามได้ทุกสื่อโซเชียลของอสมทสกลนครเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะคะส่วนวันนี้เวลาหน้าที่ของ DJ ยุหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: มองไม่เห็นตึกเลยพี่พิสารฝนตกหนักม
1: ต
0: าก
1: ก
0: ตอ
1: ห
0: น
1: นัน
0: ี
1: ก
0: ้ค
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ับ
1: ่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยังตกอยู่ไหมครับ
0: ยังตกอยู่ครับ
1: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5 นาทีนี่เอง
0: ลมแรงด้วยไหมฮะ
1: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
0: ครับ
1: มืดครึ้มไปแล้วก็ตกก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
0: ครับครับ
1: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคลุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
0: ก็หน้าฝนนะฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสธนช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขา
1: ค
0: ย
1: ร
0: ัง
1: ับ
0: บอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของเอลนีโญฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่เวสารประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนเนี้
1: ค
0: ย
1: รับ
0: นักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ60%หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่ไพศาลจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4 เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกัน
1: ครั
0: ล
1: บ
0: งไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนสิริกิติ์80-90บางเขื่อนเป็นร้อยฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่า
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เบสาร
1: โอ้
0: แล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะพ
1: แ
0: ฤ
1: สด
0: ษ
1: งว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่มสิ
0: มันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเลนบอมเนี่ยนะฮะตกพระรามเก้าก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ําเขาบอกอย่างนี้พี่ไพศาลฝนมา
1: ก็
0: ประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
1: ครับครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
0: ครับ
1: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์หรืออะไรเนี่ยต้องขอฝนหลวง
0: ครับ
1: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วฝนมันขาดช่วงนะ
0: ครับ
1: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้าข
0: ข้
1: ้
0: า
1: า
0: วว แห้งแล้ว
1: มั
0: ใช
1: น
0: ่
1: จ
0: ไ
1: ะ
0: หม
1: แห้งมันจะยืนต้นตายได้
0: ครับ
1: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบไอ้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
0: ครับ
1: เราก็ตกเกือบทุกวันวันเว้นวันตกทีอ่ะ
0: ครับ
1: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้
0: ไ
1: น
0: ม่
1: ไป
0: ตกเลย
1: กลายเป็นมีปัญหานะ
0: โอ้โหแล้
1: โ
0: ว
1: ด
0: ก็
1: ยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร
0: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วว่าพัน
1: มาโดนคลื่นความร้อน
0: ใช่ครับ1,300คนเข้าไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: ในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1 เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42-43องศาพี่พิสารหนึ่งเครื่องปรับอากาศก็ไม่มีสองบ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ําแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ําแข็งหน่อยน้ําเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
1: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมไม่มีเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
0: โอ้โหแล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
1: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
0: นะฮะชื่อเหมือนชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วท่านสมบุกสมบันมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
1: ใช่เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
0: ใช่ของไทยของไทยใช่ครับ
1: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าละ

0: ท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโกแก่มันทุกเม็ดนะฮะ
1: โอ้ดังมากนะพี่เพศาล
0: นั่นน่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานกบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โกแก่มันทุกเม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเสียชีวิตนะชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
1: ่คุณชูเกียรติแหละ
0: ใช่ไหม
1: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
0: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
1: ครับ
0: เจ้าของไอ้ทัวอกอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เยอะตาโกแก่
1: สโลแกนของเขาโกแก่มันทุกเม็ด
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: ติดปากผู้บริโภคเลย
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงโกแก่ก็ตามต่อได้เลยว่ามันทุกเม็ด
1: ใช่ครับโอ้โหคิด
0: เนี่ยถ้าเสียชีวิต
1: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่ไพศาลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับโอ้โหแล้ว
0: ไอ้คนนี้
1: เชิญครับเชิญครับพี่ไพศาลครับ
0: ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจชาวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
1: อัฐบริขารนะพี่ไพศาลนะสบงจีวรและไอ้บาดพระพี่ไพศาลกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่ไพศาลกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5
0: ย้อนสอนมาด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ขับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
1: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับ
0: ก็เป็นเด็กพิเศษ
1: เป็นเด็กพิเศษครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มาจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงนี่โอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
0: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
1: ครับ
0: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรวจมุกดาหารก็แถลงด่วนกรณีเหตุสยองเด็ก11ขวบควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
1: ค์ครับ
0: ขณะจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
1: ครับ
0: บาดเจ็บอีก22
1: ครับ
0: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลยด้านหน้าคณะที่เดินนำหน้าไปนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็กวาดช่วงกลางๆไปเนี่ยหลายรูปเลยตำรวจก็เรียกตัวพ่อแม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละนั้นเลย
1: ครับ
0: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโบรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตลง
1: ใช่ครับ
0: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนลมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทางนะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพนะทั้งสิ้น8รูป
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคฤหัสถ์1คน ในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูกแขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนลมเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดท่านอยู่วัดภูมโนลมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คณะเนี่ยเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัตอย่างถูกต้องชัดเจนก็คือ
1: รถมาจะได้เห็นเลยว่าพระเดินอยู
0: ่ก็คือเดินฝั่งขวาของถนน
1: ครับครับ
0: นะเราท่านหันตามที่ท่านหันหน้าไป
1: หันหน้าฮะ
0: ท่านหันหน้าเดินไปเนี่ยก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่
1: ก็ต้องมองเห็นสวนกับท่านเลยใช่ครับ
0: ท่านก็จะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
1: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวทุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมครับพี่สาร
0: ครับแล้วก็บอกว่าเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
1: ครับ
0: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม่มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลดครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพ.ร.บ.นี่แหละ
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ500,000บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดรอยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสม.เข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุอ่ะพี่เพศานบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่เพศานเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ให้ขับแน่นอนเพราะฉะนั้น ปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามฮะประมาณนั้น

0: ก็ขับรถออกมาครับแต่ทางบ้านก็บอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถรุ่นใหม่นะพี่เบสานนะครับ
1: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้ยัง
0: ใช่ไม่ไม่น่าจะ
1: ใช่ครับใช้เกียร์นะ
0: ใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่ไพศาลว่าคดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็กมีความผิดแต่ว่าตามพรบประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายยังคุ้มครองฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพรบคุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
1: คือเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจนล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
0: ้สาวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
1: มาตรวจกันดูว่าตัวมันเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ใช่ไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
0: ครับ
1: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องจะต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
0: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่เพศานก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เพศานเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับ
1: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
0: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมาไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
0: ต้องฝึก
1: 40ปีอะประมาณ40ปี
0: รถคันแรกต้องเป็นเกียร์กระปุกเพราะตอนก่อนหน้าน
1: ี้เกียร์กระปุก
0: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
1: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้นี่ผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้วหลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
0: แล้วลองกลับไปขับ
1: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยได้ใช้เกียร์ไอ
0: ้กระปุกฮะ
1: เกียร์กระปุกหมดอ่ะ
0: ลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ย
1: ที่ต้องมีคลัตช์นะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องม
0: ี
1: คลัตช์ต้องมีอะไรต่าง
0: ๆอย่างเราท่านเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าอะไรไงพี่ไพศาลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างเงี้ยพี่ไพศาล
1: คือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิดนึง
0: จะว่าไปอย่างนึงใช่คร
1: ับ แต่รถรุ่นนี้อีซูซุใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่มีเกียร์ออโต้นะ
0: ครับ
1: แล้วนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับไม่กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้คือถ้าครั้งแรก
1: น่าจะพอขับเป็น
0: อ
1: ่ะ
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์เนี่ยกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นเป็นเกียร์5ได้อ่ะพี่พิสาร
1: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
0: ครับ
1: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: นะฮะแล้ว
1: เหยียบมาเร็วมาก
0: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไ

0: เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอารามตกใจตรงนั้นนะ
1: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
0: ครับ
1: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอะไรนี่ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ดีว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้อง
0: ครับ
1: ตัวเขาเองนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
0: ครับ
1: ตัวเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดวิสัยอย่ามาโทษเรามากนักอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้อง
0: รอ
1: ฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเลยนะฮะ
1: กับผมแม้กระทั่งว่าบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: เป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจอย่างนี้หรือเปล่
0: า
1: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะม
0: ัน
1: เด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
0: สอนยากอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: สปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่
0: อ
1: ่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
0: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้อะไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอ่ะเนี่ยฮะมันก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
1: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินแล้วถูกคนบ้า
0: ตีหัวเอา
1: ละวาดมาทำร้ายเราอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จะไปโทษใครได้เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
0: แพรรี่
1: ป่าไม่รู
0: ้แพรรี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแพรรี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจไปพิเศษในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
0: ่ครับ
1: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กตรงแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นคงคลิปให้ดูนะว่ามันไม่ใช่เรื่อง
0: ครับ
1: ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
0: ครับ
1: ที่จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
0: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอะพี่เพชรคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันนี้มันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับบาง

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ18:28เรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับท่านได้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
4: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะ
3: ครับ
4: เนี่ยเขามีเพลงอธิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออย
3: ครับ
4: แสงสินถิ่นอุบล นะ
3: ครับ
4: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งใน8
3: ครับ
4: รูปที่มรณภาพไปนะ
3: ครับ
4: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
3: ครับ
4: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเท่านะ
3: ฮะก็ถ้าเท่าที่พี่เพศานบอกชื่อมาเนี่ยเพลงเขาดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เพศานครับดังมากฮะ
4: คุณณรงค์เคยฟังอยู่
3: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
4: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ขอแสดง
4: เป็นแนวเพลงอะไรเป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
3: คล้ายๆเพลงออกจากภาษาอีสานเล็กๆแนวพี่ไพศาลครับ
4: เป็นเพลงแบบประยุกต์ก็นะเป็นอีสานประยุกต์
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอเค
3: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
4: เดี๋ยวคุณพ่อเขาเสีย
3: ครับ
4: ไปด้วยนะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเร
3: ื่อง
4: ช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนๆอีกหลายเรื่อง
3: โอ้โห
4: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเร
3: ื่อง
4: กรณีแอร์สาวก็ก็ต้องปรบมือผมปรบมือตั้งแต่เขาทันทีแล้วเขาไปที่พักไปที่บ้านแม่ที่พะเยาแล้วเนี่ยขยายผลได้ค่อนข้างจะ
3: ไวมากฮะ
4: จะไวมากนะ
3: ครับ
4: กับอีกอันหนึ่งที่ไปอย่างช้าๆโอเควันนี้ก็นายกตั้งวงแถลงก็ดูอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะเรื่องทุจริตสอบ
3: ครับ
4: เข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3: เดี๋ยว
4: เรามาคุยกันสองเรื่องนี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
3: ได้ครับพักครู่เดียว
4: ต้องพักสักครู่เดียว
3: ครับครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ3:32 น.ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็เอาเรื่องอะไรก่อนนะ
5: เรื่องทุจริตเลยที่พี่ไพศาลไปกล่าวหาว่ามันเดินไปอย่างคืบคลานช้าเหลือเกินแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยพี่ไพศาลเขาบอกว่าตามกรอบที่นายกสั่ง7 วันมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังมันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเป็นขบวนการยังไงบ้างครับ
6: ครับคืออันนี้ในส่วนของมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบภายในของเขาว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
5: ครับ
6: แล้วความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางวินัย
5: ครับ
6: ส่วนคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องปปช.กับทางตำรวจ
5: ครับ
6: สอบสวนกลางใช่ไหมสอบตำรวจตำรวจเขาก็มอบให้ปปป.
5: ครับเอ๊ะออกหมายเรียกออกหมายจับใครหรือยังฮะเนี่ย
6: ก็ยังไม่มีการแถลง
5: ครับ
6: ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าว่ามีการออกหมายเรียกออกหมายจับยังไง เข้าใจว่ารองเลขาของปปช.ให้สัมภาษณ์ล่าสุด
5: ครับ
6: บอกว่าเรื่องนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะข้อมูลมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ครบถ้วนรัดกุม
5: ครับ
6: เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้
5: ประชิวประซ้อนไม่เอา
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา5-6 เดือนในการดำเนินการไอ้ท่านว่างั้นนะ
5: ครับ
6: ผมก็เลยโอเคท่านว่าไปตามสะดวก5-6 เดือน
5: ท่านบอกแล้วปลาซิวปลาสร้อยไม่เอาจะเอาตัวใหญ่ให้ได้อะ
6: เอาท่านว่างั้นเหรอ
5: ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ทราบ
5: ถ้า5-6 เดือนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่ามีคนเข้าร่วมขบวนการเยอะแล้วก็ถ้าเอาติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะคนที่ทุจริตสอบมันก็หลักพันก็ไปแล้วไงพี่ไพศาลขบวนการคงไม่ได้ทำแค่ปีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเหลือเกินถ้าไปรวมกับอีบันดาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าปีนี้สอบใช่ไหมคุณมีโควต้าเท่าไหร่ที่จะเอาเข้าให้ได้และประมาณนี้นั่นมันเป็นขบวนการที่จะต้องไปสืบให้ได้นะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่อย่างที่บอกครับพี่ไพศาลตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับอะไรใครเลยนะครับยกเว้นนู่นฮะที่ภูเก็ตเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะอะไรครับที่เข้าไปบุกจับกันที่นนทบุรีอ่ะแล้วก็กำลังหน้าดำค่ำเครียดกำลังแก้คะแนนกันในคอมพิวเตอร์นะฮะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กันไว้เป็นพยานเอามาสอบปากคำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับเขาเลยไม่ใช่เหรอ
6: ก็ยังไม่มีการแถลงข่าวว่ามีความคืบหน้ายังไง
5: ใช่ไหมครับส้มกับกิจออกมาเนี่ยอธิบายไม่รู้จักกี่คลิปเลยนะฮะชัดคนโน้นโยงคนนี้ก็ไม่เห็นมีออกหมายจับหมายเรียก
6: ครับ
5: กรณีที่ไม่ถูกสอบฟ้องเนี่ยนะฮะว่าบินประมาทเนี่ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกคดีหรือเปล่า
6: ครับครับคือคิดอย่างเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะคิดอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าในขณะเนี้ยเขามีการประกาศผลผู้ที่สอบได้แล้วก็ทยอยเรียกมาบรรจุถูกไหม
5: ครับ
6: แล้วก็ไปอายัดกระดาษคำตอบมาแล้ว
5: ครับ
6: ที่ไปอายัดที่โรงพิมพ
5: ์ที่สมุทรปราการฮะ
6: ที่สมุทรปราการเนี่ย
5: ครับ
6: ปปช.กับตำรวจปปป.ไปอายัดหมดแล้ว
5: ครับ
6: นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดเลยนะและทำได้ไม่ช้าด้วยก็คือมีหมายเรียกให้ทางมหาวิทยาลัยมศว.เนี่ยเขามาดำเนินการตรวจข้อสอบให้ดูอีกครั้งนึงสิ
5: ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าจะทำไม่ใช่เหรอฮะ
6: ก็นั่นน่ะไปรอช้าทำไม ดำเนินการเลยตรวจข้อสอบกันใหม่อีกครั้งแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม
5: ครับ
6: มันตรงกับที่ประกาศผลแล้วคะแนนมันตรงกันไหมที่ว่าได้ได้เนี่ย
5: ครับ
6: ซึ่งมันวันนี้ที่มหาดไทยเขาสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการแก้คะแนน
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: คุณแก้ในสอบคุณแก้ในคอมพิวเตอร์คุณแก้ในระบบแต่ไอใบข้อสอบเนี่ยที่ตัวจริง
6: มันยังอยู่
5: มันยังอยู่ยังไม่ได้แก
6: ้แล้วปปช.เขาอายัดไปแล้ว
5: ครับ
6: นะผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องทำตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็จะรู้เลยว่าใครบ้างที่ทุจริตจ่ายเงินแล้วได้เข้ามาม
5: ันจะตะแกรงล่อนออกมาทันทีเลย
6: คนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะพูดได้ง่ายว่าสามารถแจ้งการมีความผิดได้หมดเลย
5: ครับ
6: คราวนี้ในกฎหมายของปปช.เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคุณกันเป็นพยานได้ถ้าเขาซัดทอดเพราะเจตนาของคุณจริงๆเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว
5: ครับ
6: แต่ว่าคนที่ควรลงโทษเนี่ยคือคนที่เรียกรับเงินทั้งหลาย
5: ครับ
6: ถูกไหม
5: ครับ
6: คุณก็เอาพวกนี้เลยสมมติมันพันกว่าคนเนี่ยคุณเอามาสอบให้หมดเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีถูกกันเป็นพยานนะ
5: ครับ
6: คุณต้องบอกว่าคุณจ่ายให้ใคร
5: ครับ
6: ถ้าคุณเปิดชื่อคนนั้นมาได้นะก็โอเคขยายมาอีกขั้นหนึ่งละ
5: อ่าฮะ
6: ใช่ไหมมันก็จับได้ชั้นที่สองละ
5: ครับ
6: ไอ้ชั้นที่สองเนี่ยถูกจับมาก็ต้องสอบเค้นจนได้ว่ามันจ่ายไปถึงไหน
5: ครับ
6: เนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันก็แล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นยังไงอ่ะจะไปทำอะไรยังไง
5: มันไม่น่ายากใช่ไหมครับ
6: ผมก็ดูมันก็คือมันตะแกรงขั้นแรกเลยเนี่ยแยกให้ชัดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทุจริตเนี่ย
5: ครับ
6: มันได้ยัดไส้คนที่ไม่ควรจะ
5: สอบได้อ
6: ่
5: ะ
6: สอบได้เนี่ยเข้าไปทั้งหมดแต่มีกี่คน
5: แล้วตะแกรงเนี่ยมันล่อนไม่ยากเลยเอาตัวจริงกับระบบมาดู
6: คนที่เขาสอบได้เนี่ยเขาจะได้สบายใจ
5: ครับ
6: ตะแกรงตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาสอบได้เองก็จะได้สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนตอนนี้ทุกคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
5: ก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือร้องเรียนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐมนตรีหลากหลายท่านเลยนะฮะฝ่ายค้านไปถึงก็ยังมีพี่ไพศาลเพราะอะไรฮะไอ้ที่เรียกกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารอบ4มันมีข่าวว่าจะชะลอไม่เรียกบรรจุอ่ะสิครับเขาก็ห่วงตรงนั้นเอ้าคุณกระบวนการคุณต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไวๆก่อนสิเนี่ยนะจะประกาศ
6: ก็นายกเขายังยืนยันว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ชะลอไปก่อน
5: ครับ
6: แต่ว่าพอสถ.เนี่ยเขามีคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการของทางสถ.เองก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากส่วนงานอื่น
5: ๆครับ
6: เขาลงมติกันว่าไม่ให้ชะลออ
5: ่าฮะ
6: เพราะว่าเสียงจากข้าราชการส่วนอื่นๆเนี่ยเขาแย้งว่ามันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่เขาสอบได
5: ้โอ้โหใช่ครับ
6: นายกก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการทดสอบบรรจุคนทุจริตเนี่ยคณะกรรมการก็ต้องชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะนายกก็ซัดกลับอยู่เหมือนกัน
5: ครับ
6: เพราะว่าโดยคำสั่งนายกเนี่ยจะให้ชะลอไป
5: ครับ
6: ถ้าชะลอไปมันก็เท่ากับเป็นการบีบผมคิดว่าก็แนวคิดนี้ก็ดีนะก็เป็นการบีบปปช.ว่า
5: ต้อง
6: รีบนะต้องรีบหาคือทุกหน่วยมันต้องรีบสรุปให้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ประกาศผลไปเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องกี่คน
5: ฮะเพราะว่าคนที่เขาสอบได้เนี่ยพอมีหนังสือมาแล้วเนี่ยเขาลาออกจากงานเขาไปหาที่พักใหม่เขาตัดชุดจะกลับไปทำงานได้ยังไงให้ลาออกไปแล้วเตรียมจะบรรจุรับราชการแล้วเนี่ยครับ
6: ครับก็ฟังดูน่าสงสารถ้าสมมติว่าคุณสอบมาได้เองนะ
5: ครับ
6: แต่ถ้าโกงขึ้นมาก็โอเค ใช่ไหม
5: ครับ
6: อ้าวคุณไปจ่ายเงินจ่ายทองก็แล้วมันอันนี้ก็ช่วยไม่ได้
5: ฮะ
6: ผมถึงบอกว่าจุดที่ปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.ควรจะทำเนี่ยมันต้องเรื่องนี้ก่อน
5: ครับ
6: นะครับส่วนสืบทางลับจะมีแหล่งข่าวพายกระซิบอะไรของคุณก็ว่าไป
5: ครับ
6: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไป
5: ครับ
6: แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณจะได้พยานที่แบบมันชัดเจนแน่นอนอ่ะ
5: ครับ
6: เพราะเขาถ้าเขาโดนมาเงี้ยแล้วเขาต้องออกจากราชการนะ
5: ฮะ
6: แล้วจะติดคุกเอาเงี้ย
5: มีอะไรก็เปิด
6: ถ้าคุณไม่ให้การคุณก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
5: ครับ
6: มันผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องให้การ
5: ครับ
6: ก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินให้ใครนะเขาคงไม่รู้สึกกลุ้มเกรงกลัวอะไรก็ทำให้เขาจ่ายแล้วไม่ได้รับราชการด้วยเงี้ยนะ
5: ครับครับคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาดไทยแถลงถึงเชิงลึกทางเทคนิคบอกว่าคณะกรรมการครับได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานดิจิทัลแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมเกือบ15คน รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมตรวจสอบกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศเบื้องต้นพบพฤติการทุจริตเด่นชัดโดยเอกชนผู้รับจ้างครับไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังตรวจเสร็จแต่เมื่อคณะกรรมการเข้าสุ่มตรวจแบบแฟลตไรส์เนี่ยนะที่บันทึกข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องทั้งหมด19ผมพบข้อมูลดั้งจกใจฮะก็คือมีผู้ข้อสอบ48คนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลพี่ไพศาลโดยมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและก็ภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ภาคกอเกิน 60% แล้วก็ปัดคะแนนภาคขอเนี่ยให้สูงเป็นพิเศษถึง 90% นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองก็ได้เห็นหลักฐานกระดาษคำตอบดังกล่าวด้วยตนเองเช่นผู้เข้าสอบราย1คำคะแนนจริงได้เพียง45ครับแต่ในประกาศบอกว่าคุณได้77คะแนนอีกราย1คะแนนจริงๆได้33คะแนนแต่ประกาศผลจริงๆได้70คะแนนรายที่3คะแนนจริงได้52ฮะแต่ถูกปัดขึ้นมาเป็น74คะแนนเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่พบความผิดปกติเหล่านี้ปรากฏว่ารอยฝนวงกลมเนี่ยไม่มีการกาดในช่องเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากระบบเพื่อสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้หรือเปล่าที่นนทบุรีที่เป็นคนวงคนกากันเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนตามข้อเท็จจริงครับพี่เบสาน
6: อืมใช
5: ่
6: เพราะกลัวจะตอนนี้มันเริ่มคงจะระแคะระคายแล้วว่
5: า
6: จะมีการตรวจสอบก็พยายามที่จะไป
5: แก
6: ้ทำไปแก้ไอ้ตัวต้นขั้วพูดง่าย
5: ๆครับ
6: ตัวต้นทางของไอ้คำตอบอ่ะ
5: ครับ
6: เพราะว่าเขาใช้วิธีไปแก้คะแนนที่อยู่ในไฟล์ไง
5: ครับ
6: แล้วก็ประกาศผลใช่ไหม
5: ฮะแล้วก็ต้องแก้ให้ตัวเลขมันตรงกันถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบต้นขั้วจริงๆมันจะได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าที่ตัวเลขก็ตรงกันเห็นไหมล่ะทั้งไฟล์เองทั้งกระดาษคำตอบตัวจริง
6: ก็ต้องไปทำไปเปลี่ยนกระดาษคำตอบเป็นใหม่เลย
5: ครับ
6: ยังมีขั้นตอนอีกเดี๋ยวก็ไปแก้ในไฟล์เรียบร้อยแล้วต้องไปที่กระดาษตัวจริงแล้วต้องไปลบไปฝนกันใหม่นะ
5: ครับ
6: ยังไม่ต้องงานใหญ
5: ่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องขอผลคะแนนตัวจริงจากคลังที่เขาเก็บไว้ที่สมุทรปราการใช่ไหมพี่ไพศาลพราะมันต้องสองหน่วยไปเปิดข้อมูลพร้อมกันก็ไปดูที่ระบบคอมระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็จบกันแค่นั้น
6: อ
5: ันนี้สิ่งที่เขาคิดกันไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่าคนที่เขาจ่ายเงินแจกทองไปมันมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ตำแหน่งนี้เขาก็ไปร้องเรื่องมันก็เลยต้องแดงขึ้นเนี่ยไง
6: ครับแต่วันนี้แถลงก็สรุปว่าตรวจพบว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คน
5: ครับ
6: นักข่าวถามหลังจากเขาแถลงเสร็จโดยรองปลัดใช่ไหม
5: ครับ
6: ถามคุณอนุทินถามนายกว่าเป็นข้าราชการระดับใดกลัวจะเป็นแบบผอ.พิชิตแล้วก็อะไรรักษาการผอ.ที่เป็นภรรยา
5: ครับ
6: ที่อบต.อะไรเนี่ย
5: ครับ
6: ที่นนทบุรีเนี่ย
5: ฮะ
6: แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนหรือเปล่าที่ไปล้อมจับนะ
5: ครับ
6: เนี่ยสําหรับผู้นักข่าวก็เลยกลัวจะเป็นกลุ่มนั้นก็เลยถามไงว่า5คนเนี่ยตัว
5: คือใคร
6: 5คนเนี่ยเป็นระดับไหนข้าราชการของกรมสถ.ระดับไหน
5: ครับ
6: คุณอนุทินบอกว่าก็เราปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หากผู้กระทำความผิดไม่ใหญ่จริงคงทำไม่ได้ในการเข้าถึงเอกสารและกระบวนการนี้ก็เร่งทำเพราะหลายคนบรรจุแล้วพร้อมบอกกับข้าราชการว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหากมีการตรวจสอบออกมาว่าผิดที่มาผิดทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดีตนคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นได้นะ
5: ก็
6: นี่นายกแถลงวันนี้นะ
5: ปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนผู้ร่วมขบวนการอื่นๆก็พบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและรับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางจะร่วมมือกับอีก6หน่วยงานภาคีนะฮะรวมถึงทางปปง จะตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็จะดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาดไทยบอกว่าทางปปช.เองอายัดหลักฐานสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมด 800,000 แผ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดกรอบเวลาสืบสวนอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไม่ช้าไม่นานฮะ 3-6 เดือนนะพี่ไพศาลโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเลยนะฮะทางมสวกระดาษคำตอบเนี่ยไปขอทางปปช.เลยว่าเราเสียหายเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแล้วมามีพฤติการมีปัญหาลักษณะนี้ขอได้ไหมเอามาตรวจให้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไพศาลเอาไฟล์มานะฮะไฟล์เนี่ยคุณจะแก้ไม่แก้ไม่รู้อ่ะมันมีตัวเลขประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบตัวจริงลองมาเทียบเคียงกันดูแล้วจะล่อนออกมาเลยนะฮะถ้าทุจริต 2,000 คนก็จะมี 2,000 คนที่มันเห็นชัดเจนว่าคุณไปแก้คะแนนตรงไหนยังไงอะ
6: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักรอบนึงนะครับ
5: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณอิสระชนนะพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นนายกมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะล่าสุดจะไปไหนครับจะไปมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: มาเลเซีย
2: ครับ
3: วันที่9นี
2: ้ครับใช่ครับ
3: วันที่9ก็คือวันพฤหัสหน้า
2: ก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าจะไปเยือน
3: อย่างเป็นก็คือเป็นนายก
2: ครับ
3: อีกรอบนึงก็ต้องไปเยือน
2: เดินทางเยือนมีประเทศอ๋ออาเซียนก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: รู้สึกไปสปลาวมาแล้วไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไปสปลาว
2: แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์ไปคุยไงพี่เพศาลหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพบหาเลยกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลมาแล้วทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอีก30วันเนี่ยเดือนเดียวนะฮะเขาน่าจะนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากเราได้ตามปกติฮะส่วนปลากระพงของมาเลเองเราก็ได้เคลียร์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การค้าการขายก็น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน30วันนี้ครับ
3: เราก็ต้องอนุโลมเรื่องปลากระพงเขา
2: ครับ
3: เขาก็เปิดทางเรื่อง
2: กุ้ง
3: เรา
2: ครับ
3: ก็อย่างนี้แหละ
2: ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปคุยนะฮะกับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขนั่นก็คือมาเลเซียจะคุยกับทางผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างไรจะคุยกันได้เมื่อไหร่ต้นเดือนนักกรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะต้องมาหารือกันเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ใต้ทุกวันวิเวสารและล่าสุดที่เสียหายค่อนข้างหนักก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเจ็บไปด้วย2ราย
3: ที่วางระเบิดใช่ไหม
2: ใช่ครับกำลังวางระเบิดเส้นทางตรงตากใบฮะรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะฮะกำลังขับอยู่อ่ะปรากฏว่ามันจะผ่านท่อลอดจะเป็นท่อแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะฮะ
3: เอาระบายน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับเอาถังแก๊สนะซึ่งจริงถังแก๊สเนี่ยเป็นเงื่อนไขห้ามในพื้นที่3จังหวัดเลยนะครับเขาใช้ถังคอมโพสิตกันนะฮะที่เป็นพลาสติกหนาๆพี่ประสาน
3: มันก็ไปนำเข้ามาจากมาเล
2: ใช่ครับก็นำเข้ามาเลมายัดอยู่ใต้ท่อนะฮะตรงกลางถนนเลยพอรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะครับอสปรากฏว่ารถท่องเที่ยวมาเลเซียเขาก็แซงไปฮะพอแซงไปมันกดตุ้มโอ้โหรถกระเด็นเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เจ็บสาหัสด้วยแต่ยังดีที่เราเนี่ยเข้าไปเยียวยาเข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยส่งตัวเขาไปรักษาที่มาฝั่งมาเลเซียแล้วและเขาก็บอกว่าไม่ได้จิตใจอะไรหายดีผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะยังชื่นชอบเมืองไทยอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมเพราะนัดมาเลเซียก็มาค่อนข้างเยอะในพื้นที่3จังหวัดนะครับเนี่ยนายกก็จะไปก็ประชันประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับ
3: ครับฮะมีสื่ออย่างผู้จัดการเขารายงานนะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน69รายเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ครับ
3: นายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยให้มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2569เลย
2: ครับ
3: ก็มีรายงานข่าวว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือเป็นส.จ.สงขลาเขตหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเลขา รัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งละ
2: ครับ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุทินสองก็เป็นเลขาของโกเกียนี่แหละ
2: ครับ
3: พิพัฒน์ราชกิจประการก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของโกเกียเขานี่แหละ
2: ครับ
3: เป็นคนสนิทของโกเกียเขาเนี่ยคราวนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องมีหนังสือลาออกและคุณพิพัฒน์ก็เซ็นให้ลาออกไปเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าถ้าตรวจดูรายชื่อพบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก
2: ้
3: วสอบได้ในรอบนี้ในอันดับต้นๆด้วยก็บรรจุลงแถวๆสงขลานั่นแหละ
2: ครับ
3: เขาไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกที่สอบได้อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามีคนที่นำตระกูลชูแก้วซึ่งเป็นญาติคุณรัชพงษ์เนี่ยสอบได้ด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่ใครที่สอบได้แล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้สอบได้จริงอ่ะมีการเม
2: ค
3: คะแนนให้ช่วยให้ซึ่งก็น่าจะมาจากการถ้าไม่จ่ายเงินจ่ายทองก็คงจะใช้เส้นอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะ
2: ครับ
3: อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเผอิญว่าญาติสอบได้หรือเปล่า
2: ครับ
3: เดี๋ยวมันจะโยงไปถึงว่าเอ๊ะ
2: ถ้ามียังตำแหน่งแห่งที่ยังอยู่ใช่ไหม
3: จะเกี่ยวข้องกับคุณรัชพงษ์ไหมแล้วก็เกี่ยวข้องถ้าถูกโยงไปก็จะโยงไปถึงคุณพิพัฒน์เขาได้เนี่ย
2: ครับ
3: ก็เลยอาจจะตัดไฟซะแต่ต้นลมหรือเปล่าสื่อแล้วก็จับประเด็นนี้กันนะ
2: โยงกันไปโยงกันมาเลยนะ
3: ครับ
2: ครับก็วันนี้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เผยสารสองนอนะมีปัญหาการนอกหลังจากนั้นมีพอเข้ามามีปัญหาเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณชัยชนกพี่เวสานฟังไว้ที่เขาอธิบายโอ้โหหน้าตาขึงขังเลยฮะยอมรับนะว่าสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอนกกับนอเนฮะไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูกับคุณเดวิดนะครับมีนอทะเลาะกับพอด้วย
3: มีอะไรนะมีนอนอะไรนะนอนกกับนอเน
2: นอนกกับนอเนครับทะเลาะกันทุกวันครับนอกับพอก็ทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันถี่ฮะคือพอพันคือพี่พัดนอหนูก็คือคุณนาทีฮะ
3: ผัวเมียกัน
2: ครับโอ้โหแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้ชัดเจนเลยนะสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่สภาก่อนที่ร่างพรบงบจะผ่านเนี่ยครับ
3: ก็ทำให้เป็นเรื่องตลก
2: ใช่
3: ครับโปกฮาไป
2: วันนี้ก็เลย
3: ปล่อยมุก
2: ไปนะฮะวันนี้ก็มาถามคุณเนวีคุณอนุทินอีกนะฮะเรื่องเนี่ยฮะสองนอในพรรคภูมิใจไทยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
3: แล้วคุณคิดว่าไง
2: ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคต่อไปแล้วเป็นเรื่องนกกับเนพ่อลูกกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหนูกับเนเป็นยังไงนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงทำไมต้องสงสัยล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้นายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะกล่าวว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะสนิทกันหากกันทั้งที่ว่าถูกคอรหาเป็นเนทินน่ะกับอนุวินนะฮะเมื่อถามยังว่าแปลว่ายังเหนียวแน่นกันดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ต้องแปลหรอกครับสองคนนี้ประมาณนี้ครับถามอีกระดับลูกน้องมีการขัดแย้งกันหรือไม่ในเมื่อสองเดไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมแล้วลูกน้องล่ะทะเลาะกันหรือเปล่าโอ้ในยกหัวเราะเลยครับพี่เบสานะ
3: อ
2: าจเนี่ยข้างบนไม่ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ก็หาและลูกน้องว่าทะเลาะกันลูกน้องใครในพรรคภูมิใจไทยหรือลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนกันมาไม่รู้กี่คนแล้วคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะฮะทั้งโดนดุโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผาไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้นายกพยายามจะอธิบายว่ามันไม่มีหรอกนะเรื่องปัญหา
3: ไก่ย่างถูกเผานี่หมายถึงไง
2: คือนายกชอบ
3: เต้นไก่ย่างอะไร
2: เต้นไก่ย่างนายก
3: แบบเต้นแบบนักศึกษาเหรอ
2: ใช่ครับตอนรับน้องอ่ะพี่เบญจาน
3: แต่โดนรับน้องอ่ะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าอ๋อไอ้ทะเลาะกันเนี่ยโดนรับน้องไปเยอะแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่รู้จักกี่คนแล้ว
3: เพราะว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเขารับน้องเขาจะให้เต้นไก่ย่างไม่เหรอ
2: ครับ นายกเคยไปเต้นให้เด็กดูที่ศรีสะเกษไงกันทารลักษณ์ฮะตอนไปเยี่ยมแนวชายแดนนะก็สร้างความคืนเคลงโอ้โหนายกกล้าเต้นขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็เลยถูกแซวมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับ
3: เออแล้วนายกไปดูยังไงลูกก็โตแล้ว ไปรู้ได้ยังไงว่าเด็กเขามีรับน้องเต้นไก่ยงไก่ย่างอะไร
2: ครับครับ
3: ผมยังไม่รู้เลย
2: ฮะ
3: กว่าจะรู้นี่แก่แล้วถึงได้รู
2: ้ท่านี้คือท่าไก่ย่าง
3: เพราะรุ่นเพราะรุ่นผมไม่มี
2: แล้วรับน้องยังไงล่ะพี่ไพศาล
3: ฮะตอนเอาสีเอาแป้งมาทาหน้า
2: เท่านั้นเองเหรอคร
3: ับ แ
2: ล้
3: วก็แล้วก็มีพวกวากเกอร์มาวากเวิร์กหน่อย
2: ครับ
3: มาขู่มาตะคอกอะไรเงี้ยบ้างมีบ้าง
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่หนักเท่าพวกที่เขามีโซตัส

0: ีสัน
1: พบว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่ไพศาล
0: มีพวกวาร์กเวิร์กอยู่บ้าง
1: ถ้าจะเอาเนื้อหาลึกๆของประเพณีรับน้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าพี่ดูแลน้องเช่นส่งต่อหนังสือส่งต่อประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน2ปี3ปีพี่กำลังจะจบแล้วเนี่ยวิธีที่จะเดินตามรอยพี่เพื่อให้จบได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไงฮะมันอิสระเสรีมากไงพี่ไพศาลพอมาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางคนมันเคว้งโอ้โหมาเจอแสงสีไอ้นี้ก็ไม่มีการบังคับไม่อยากจะเรียนก็ไม่ต้องเรียนแค่มาสอบอย่างเดียวก็ได้บางคน8ปีไปแล้ว16ปีไปแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงอ่ะคนต้องมีที่หลักยึดหลักอิงอ๋อรุ่นพี่เขาทํายังไงหนังสือผมจะไปเรียนจะลงเนี่ย
0: เขาจะมีกลุ่มติวอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเอ๊ะจะลงเล่มไหนดีจะลงอะไรก่อนดีมันจะสอบผ่านได้ง่ายวิชาไหนที่อาจารย์เคี่ยวมากวิชาไหนอาจารย์ที่เขาสอนแล้วเข้าใจง่ายอันเนี้ย
0: ส่วนมากเขาไปสายไหนสายพื้นเพเป็นร่วมจังหวัดกันมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เองของคุณก็เด็กพิษณุโลกเด็กกลุ่มพิษณุโลกอะไรเงี้ยมีไหม
1: ก็ต้องไปภาคเหนือตอนล่างไปอย่างนั้นฮะแต่พอเรียนไปเรียนมาผมไปถูกคอกับเพื่อนที่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันก็เลยมาเข้ากลุ่มกฎหมายเป็นกลุ่มเฉพาะเลยพี่ไพศาลก็คือโอ้โหเพื่อนๆทุกคนก็เป็นทนายความเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหมดอะประมาณนั้นนะมันก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเน้นเรื่องของกฎหมายมาติวกันอะไรประมาณนี้นะถ้าในคิดในทางบวกทำในทางดีผมว่ามันไปได้สวยฮะประเพณีรับน้องเนี่ยครับ
0: ใช่มันก็จะดึงกันไปในทางถูกที่ถูกทาง
1: ใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งครับ
0: ครับครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
0: ครับ
1: ก็
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับก็คือปฏิบัติการปปส.
1: ครับ
0: หลังจากที่มีการประสานข้อมูลกับทางการตำรวจของออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: เรื่องตกลงเขาชื่อนินาใช่ไหม
1: นิฮะนิน
0: ินาไม่ใช่มีนาใช่ไหม
1: เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ
0: นินานะ
1: ครับ
0: อ
1: ายุ26ปีเพิ่งเป็นแอร์ได้ประมาณสักเกือบ2ปีเองมั้งครับพี่ไพศาล
0: แอร์การบินไทยเพิ่งจะ2ปี
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นแอร์ที่อื่นมาก่อน
1: อ๋อ
0: เคยเป็นแอร์ของสายการบินอื่นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าเขาเป็นได้ไม่นานแล้วก็มาสอบเข้าแอร์การบินไทยได
1: ้โอ้โหแล้วที่เธอถูกจับได้ก่อนเนี่ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์บรรดาแอร์สจ๊วตสายการบินต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทางปปส.ที่เขาพยายามออกมาอธิบายตอนนี้ที่เขาไปจับได้เพิ่มเติมอีกอ่ะพี่ไพศาลไอ้พวกแก๊งขบวนการขนเฮโรอีนเนี่ยใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวใส่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะทำตอนนี้นะก็คือหาคนหิ้วครับ เป้าหมายหลักของคือสจ๊วตกับแอร์ของสายการบินต่างๆที่จะบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะส่ง

0: ยาพี่ไพศาลคิดดูสิฮ
1: ค
0: ะ
1: รับฮะก็วันนี้พันตำรวจตรีสุริยา
0: สิงห
1: เล
0: กม
1: ข
0: ล
1: า
0: เล
1: ส
0: ข
1: ิ
0: าง
1: ห
0: ป
1: า
0: ป
1: กม
0: ส
1: ลเล
0: ฮ
1: ขาปปสเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปสอยู่ระหว่างการปฏิบัติติดตามเครือข่ายนี่แหละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องนีนานี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับก็พบว่ามีการส่งพัสดุเข้ามาอย่างพื้นที่กรุงเทพบริเวณย่านบางเขนหลักสี่จึงเข้าตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนักกว่า8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในผ้าลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับแขวนผนังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายผลในคดีนี้คดีน้องนีนาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รวมถึงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องถึงรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกัน2จุดได้แก่พื้นที่ซอยรางน้ำและย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นจุดแรกที่ซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อกันหนาว
0: เย็บอย่างดีเลยนะ
1: โดยมีปลายทางจะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียก็คือบุแบบชั้นในอ
0: ่
1: ะกระจายอยู่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆน
0: ี่
1: น
0: ะ
1: แล้วก็ปกแล้วก็อะไรนะใส่ไปในชั้นในของเสื้อแล้วก็มีไอ้ซับในทับไปทีไงไป
0: เย็บ
1: ไปที
0: ใช่คือคนที่จะหิ้วให้เนี่ยตรวจอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยน้องเขาก็ตรวจหมดแล้วนะไอ้12ใบ
1: เป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับตรวจหมดแล้วไม่เจอไม่มีอ๋อไม่มีอันตรายอะไรเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเนี่ยพร้อมไม่ยินดีให้ตรวจเลยหนูเป็นคนเอามาเองค่าเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: เนี่ยมันซ่อนลักษณะนี้ครับ
1: ก็เนี่ยสามารถตรวจยึดของกลางได้10กิโลนะซอยรางน้ำส่วนจุดที่2ในพื้นที่รามคำแหงเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าสีชมพูแบบผ้าไทย
0: ครับ
1: ซึ่งมีความแตกต่างจากจุดอื่นเนื่องจากปลายทางของการลำเลียงเนี่ยไม่ได้ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแต่เป็นปลายทางไปอยู่ที่ไต้หวัน
0: ครับ
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับ DSIสอบปากคำผู้ต้องหานี่แหละ พันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วและได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากพื้นที่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะส่วนปลายทางประเทศออสเตรเลียขณะนี้ปปส.ทราบตัวผู้ที่วางแผนและเตรียมรับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนแล้วและได้ประสานข้อมูลไปยังตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อดำเนินการขณะที่ปลายทางที่ไต้หวันซึ่งเป็นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งในการลำเลียงยาเสพติดปปส.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวไต้หวันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้เกี่ยวข้องนะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีนางสาวนีนาเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยอาจถูกหลอกให้นำพัสดุขึ้นเครื่องหรือไม่เนี่ยคุณสุริยาบอกว่าขณะนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับแอร์สาวและทนายความจึงต้องเปิดโอกาสให้ตำรวจออสเตรเลียดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนีนาเนี่ยไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาไม่สั่งฟ้อง
0: อ
1: ย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
0: โอ้โหถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิครับโทษมันหนักมากเลยนะโดนไป2คดีคดีละอย่างต่ำ25ปีครับ
1: ครับ
0: และนี่ถ้าไม่มีเรื่องของน้องเกิดขึ้นก่อนไม่รู้อีกกี่คนที่จะรับจ้างหิ้วของไอ้ขบวนการเหล่านี้ครับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้นะฮะที่ปปส.เขาออกมาแจกแจงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับพี่ไพศาลฮะเริ่มจากผู้ผลิตเลยส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับจากนั้นส่งเข้ามาให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักยาไว้ก่อน

0: นะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3สุดท้ายเนี่ยจะมีแอดมินกลุ่มครับทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มรับหิ้วนัดหมายวันเวลาการส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้อย่างที่พี่ไพศาลบอกเขาทราบตัวแล้วเป็นคนไทยเขาชื่อเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
1: ใช้ชื่อว่าเดีย
0: ใช้ชื่อว่าเดียครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ที่สำคัญก็คือจะมีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อคนรับหิ้วฮะที่มันมีกลุ่มแอร์ต่างๆที่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาแทรกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มไอ้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีไอ้พวกเนี้ยเข้าไปทักรับหิ้วไหมของสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้นะฮะตรวจสอบได้รับหิ้วราคาเท่าไหร่มีคนไม่รับมีคนรับยังไงพี่ไพศาลแล้วก็น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมรับในการจ้างขนจ้างหิ้วไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเขาบอกราคามาแล้วว่าน้องหิ้วไปมันราคา 8,800นะแต่ก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าปกติธรรมดาเป็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วก็โอ้อันนี้มัน Made in Thailand นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงเป็นที่ต้องการอ่ะเราหิ้วให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันยัดมันแอบอิงสั้นแอบเนี่ยพี่ไพศาลบอกอ่ะเสื้อกันหนาวฟูฟูนุ่มๆเนี่ยมันแอบไปเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆอย่างเง
1: ี้
0: ยโอ้โหถ้ารับขนไปเนี่ยจะโดนอีกคดีนึงหรือเปล่าไงฮะก็เลยเตือนกันเลยนะครับว่ากลุ่มรับหิ้วนะฮะคุณระวังไว้เลยกลุ่มแอร์โฮสเตสกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่มักจะถูกเชิญชวนว่าหิ้วให้เขาหน่อยสิเขาให้ค่าจ้างเท่านู้นเท่านี้ระวังจะถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออยู่ในกระบวนการขนยาด้วยนะครับ
1: ก็มีเขามีลายกลุ่มอะไรเขาเรียกขายน้ำหนักใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือกระเป๋าเขาว่างพร้อมที่จะรับ
0: ครับขายน้ำหนักใช่
1: สินค้าต่างๆได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นน้ำหนักไป
0: เท่าไหร่เท่าไหร่นะกิโลละเท่าไหร
1: ่กิโลละ400 300อะไรว่าไป
0: ถ้าเบามากขอเป็นลายชิ้นประมาณนี้ครับมันมีอีกนะพี่เพศานนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะฮะที่ทางปปส.ไปเจอเนี่ยนอกจากเสื้อกันหนาวนอกจากไอ้อะไรที่มันสามารถยัดยาเสพติดตามเสื้อปุงเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยยังแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไว้ในแจกัน
1: กาแฟเห็นว่ากาแฟสำเร็จรูปก็มี
0: กาแฟ3 in 1ประมาณเนี้ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับ
1: อ๋อ
0: มันรวมได้เนี่ยใช่มั้ยเพราะมัน3 in 1มันจะมีทั้งกาแฟสีหนึ่งไอ้ผงขาวๆที่มันเป็นอะไรนะ
1: ใช่แล้วมันก็ไปแยกเอาทีหลังไปถึงแล้วมันก็มีไอ้กระบวนการทางเคมีเข้าไปแยกก็ได้
0: อ๋อเหรอฮะเอาออกมานึกว่าเป็นแบบเอาลองเสพดูซิเฮโรอีนลดกาแฟอะไรประมาณนี
1: ้ไม่มันมีแยกอีกที
0: ครับ
1: แยกมาเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันเคลือบไปในเสื้อไงก็คือเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลาย
0: ชุบน้ำยาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ไปละลายแล้วก็เอาเสื้อลงไปชุบเสร็จแล้วก็ไปตากรีดมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหมอยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อนั้นพับใส่กระเป๋าไป
0: ครับ
1: นะไปถึงที่ก็เอาเสื้อตัวนั้นไปส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไปย้อนกลับ
0: อ่ะ
1: ไปเอา
0: สารสกัดของยาเสพติดออกมา
1: ไปแช่น้ำแล้วก็อาจจะใส่สารอะไรที่ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำไปกลั่นให้แห้งอีกทีหนึ่งก็จะได้ตัวผงผงแป้งผงเฮโรอีนอีกทีนึง
0: ก็มัน
1: จะมีกระบวนการเขาอ่ะ
0: มันมีเรื่องเล่าไงพี่พิสารตามราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางญาติเขาจะส่งจดหมายมาให้กับผู้ต้องโทษอะฮะในเรือนจำเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยนะคนที่เขาออกมาเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็แปลกดีนะจดหมายไม่มีใครอ่านเลยนะหยิบซองฉีกกินกันใหญ่เลยฮะ
1: อ๋อมันเคลือบมาเลย
0: เคลือบมาเลยฮะก็แปลกๆดีนะครับพรุ่งนี้ฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเดือดมากเลยพอรับทราบข่าวเนี่ยพรุ่งนี้จะคุยกันฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเลยนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะคุยกับใครบ้างคุยกับปปส.นะฮะแล้วก็คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่าสถาบันการบินพลเรือนเอามาขันน็อตปิดซิลลูรั่วนะฮะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบ

0: นายกบอกมันไม่ฉลาดเลยนะฮะเพราะออสเตรเลียเขาเข้มงวดมากๆเขาใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดไปได้หรอกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นได้คิดสั้นมากๆนะฮะถ้าตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าคิดสั้นแต่ถ้าถูกหลอกเนี่ยโอ้โหต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องช่วยเธอยังไงนะครับ
1: ก็นายกท่านก็แอคชั่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมก็จำได้ว่าท่านก็เดือดดาลมากตอนที่ไอ้เครนมันถล่มใส
0: ่
1: รถไฟมีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกวันก็ถล่มที่พระรามสองนะ
0: ครับ
1: นายกก็เดือดดาลมากสื่อก็ระบายเงี้ยนายกเดือดดาลสั่งเช็คบินผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ผู้รับเหมาอะไรต่างๆจะยกเลิกสัญญาจะอะไรโอ้โหนายกขู่จะน่ากลัว
0: ครับ
1: เที่ยวนี้ก็แล้วก็มาอะไรนะเรื่องมาเฟียใช่ไหม
0: ครับมาเฟียภูเก็ต
1: มาเฟียเรื่องไอ้ฝรั่งใช้นอมินีอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: โอ้นายกก็สั่งการเยอะดูเดือดเลือดพล่านอยู่อ่ะนะเที่ยวนี้ก็ท่านก็คล้ายๆกันนะ
0: เดือดอีก
1: เดือดอีก
0: คร
1: ับ คราวนี้ไอ้สองอันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สรุปว่าผู้รับมงรับเหมาอะไรก็รู้สึกก็ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะ
0: ครับครับ
1: ท้ายที่สุดแล้วนะ
0: ก็อยากเห็นสมุดพกอะพี่เวสานสมุดพก
1: อะไรนี่อะไรเนี่ยก็ลืมๆกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็เดินหน้าทำเขาไปต่อเข้าใจว่างั้นนะ
0: ก็อย่างโคราชเขาเหลือกิ๊กเท่าไหร่กิโลเดียวไม่ใช่หรอ
1: ไอ้ก็ไปสอบเสิร์ฟมาแล้วก็บอกว่าก็มีความผิดอ่ะนู่นนี่อะไรก็ชี้แจงมาแต่บอกเลิกไม่ได้ก็สัญญาไม่ได้บอกให้ยกเลิก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เสียดายไงนายกอุตส่าห์โกรธเกลียวซะเยอะแยะเอาก็จริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผล
0: ก็ภูเก็ตทางปลัดเอ่ยข้าราชการต่างๆก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งกันหมดแล้วนะฮะ
1: ปราบมาเฟียก็ไม่ได้เห็นมีอะไรหรือว่านอมินีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรนะ
0: ครับ
1: นะก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่าจะขันน็อตนะโอเคนะ
0: ครับ
1: จะขันน็อตจะตอกตะปูอะไรก็โอเคอย่าให้เหมือนเดิม
0: เพราะว่าเราตั้งหมุดหมายไว้เราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ไงพอมันมีข่าวลักษณะนี้มาว่าคุณจะเป็นได้ยังไงคุณยังละหลวมการขนยาออกนอกประเทศมันทำได้ง่ายได้สักขนาดนี้นะฮะแล้วมีคำพูดของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าเราให้เกียรติกันทั้งนักบินทั้งแอร์สจ๊วตเนี่ยนะฮะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยไปตีความถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลในการตรวจตราสัมภาระว่าคุณหย่อนไปหรือเปล่าสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้
1: เดี๋ยวนายกอุตส่าห์โกรธเกรี้ยวแล้วเดี๋ยวรอฟังผู้นี
0: ้ครับครับ
1: ว่าจะมีอะไรมีแนวทางมีอะไรยังไงนะ
0: ครับโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่ไพศาลเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยถ้าไปประเภทเหล่านี้ก็คงจะถูกเรียกสอบนานพอสมควรนะฮะเขาคงเพ่งเล็งพอสมควรเลยนะคร
1: ับ ออสเตรเลียนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับยิ่งเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะเขาตรวจหนัก
0: เทียบกับเกาหลีอันไหนเข้มกว่ากันครับเนี่ย
1: เกาหลีเขาตรวจที่คนเพราะเขากลัวเรื่อง
0: หนีเขา
1: ผีน้อยลักลอบเรื่องของไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรื่องของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีอะไรเขาก็คงจะมีระบบตรวจเขาแต่ว่าไม่เข้มเหมือนกับออสเตรเลียออสเตรเลียนี่รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็เขามีการเข้ามาสัมพงสัมภาษณ์สอบถามอะไรต่างๆอย่างที่แอร์คนนี้ก็โดนนะ
0: ในกระเป๋าคุณเนี่ย
1: ในกระเป๋าคุณมีอะไร
0: ค
1: ุณรับฝากของมาไหม
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีคำถามอยู่สามสี่คำถาม
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมแล้วก็คุยเรื่องนี้กันนะฮะ
1: คือนายกเขาเป็นนักการเมืองเขาก็จับอารมณ์คนไทยอยู่ตลอดนะ
0: ครับ
1: เขารู้ว่าคนไทยหนักใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้านานาชาติเขาเนี่ยเขาก็จับอารมณ์ได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นเขาแสดงอาการซึ่งคนไทยก็คงรู้สึกว่า
0: ถูกใจเลย
1: ระดับดีกรีมันก็เนี่ยแหละเนี่ยคืออารมณ์ที่คนไทยไม่พอใจนายกก็แสดงแทนซะแต่ผมก็ไม่อยากให้มันระดับนายกแล้วตอบสนองแค่ตรงนี้นะอยากจะให้มันมีการดำเนินการอะไรที่

0: จริงจังแล้วมันแก้ปัญหาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นมาตรการอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำซากขึ้นมาอีก
1: ที่เขาบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินขาออกจะตรวจเฉพาะอาวุธยาเสพติดหรือว่าอันตรายที่อาจจะไปทำกับอากาศยานที่จะขึ้นไปบนฟ้าพี่พิสารส่วนขาเข้านี่จะตรวจเข้มทุกอย่างเลยจำได้ไหมฮะนักบุญในคราบนักค้ายาเสพติดในคราบนักบุญที่ไปจับได้ที่สุขุมวิทฮะคนผิวสีอ่ะพี่พิสารอยู่เมืองธรรมมาเป็น10ปีขนยานะฮะทำการค้าขายปลาขายปลาอาหารทะเลเนี่ยนะส่งไปที่บ้านเกิดแต่ว่าเอากลับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันคือยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่าใช้วิธีกลืนลงท้องน่ะไอ้กลืนลงท้องมันก็มองเห็นไม่ใช่เหรอฮะทำไมคนรอดมาได้ทุกรอบเลยฮะทำมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอยู่ชนิดที่ว่าสุขสบายพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยนะ
0: มันสแกนก็ไม่รู้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็จริงๆมันต้องเห็นไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าตอนไม่แน่ใจว่าขาออกมันที่เราต้องยกมือแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็มีเครื่องมันหมุนรอบตัวเราอยู่เนี่ย
0: ไม่รู้คนดูเราก็ไม่เคยไปดูเขาดูแล้ว
1: เขาดูเห็นอะไรใช่ไหมฮะ
0: เห็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้กัน
1: ครับอืม
0: อาจจะยืนอ่ะไปยืนมีที่ต้องไปยืนอยู่
1: ใช่ครับ
0: ยืนแล้วยกมืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ไม่แน่ใจว่าตัวเฉพาะโลหะหรือเปล่าเพราะมันไม่มีโลหะอยู่แล้วเนี่ยตอนขาเข้าเครื่องเหล่านี้นะครับสแกนทั้งตัวเรามันน่าจะเห็นอะไรข้างในเราด้วยครับถ้าเรากลืนอะไรลงไปเป็นก้อนๆคุณก็ต้องเห็นความผิดปกตินะฮะมันต่างกันพอสมควรนะระหว่างที่จะออกมากับไอ้ที่มันเราเข้าไปอะครับ
0: มันมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ได้เดินผ่านปั๊บมันเห็นเลย
1: แต่อันนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันทำมานานมากแล้วนะครับจนร่ำจนรวยอะครับ
0: อืม
1: เช่นเดียวกันหรือเปล่าฮะที่เราจะยกระดับเนี่ยขอแบบเนี้ยนะฮะไม่ให้มันมีเกิดขึ้นอีกอะมันจะได้ไหมอะมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะถ้าจะเป็นทัพฝ่ายการบินจริงๆครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
1: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกันต่อ
3: วันนี้มีปปช.พี่ไพศาลออกมาหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาและวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นอดีตพันผู้ว่าครับใช่อ
4: ดีตผู้ว่าภูเก็ต
3: ใช่ครับไปเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมฮะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะท่านไม่ได้ทำนะฮะสองแห่งด้วยกันนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็คือไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านเซ็นก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อีกโรงแรมหนึ่งนะฮะก็คือโรงแรม เดี๋ยวนะฮะสองโรงแรมด้วยกันอ่ะพี่เพศาลที่ท่านผู้ว่าเซ็นไปนะครับอ่ะโรงแรมเดียวมั้ยฮะโรงแรมยูเซนมายานะฮะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน50 เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่มี

0: ามลาดชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพื้นที่นะครับว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะนี้ในพื้นที่ลาดชันแบบนี้คุณต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปทำ EIA มาท่านไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปเซ็นคำสั่งนะครับแล้วก็วันที่เซ็นเนี่ยนะฮะพอเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชนะตอนย้ายไปเนี่ยนะฮะวันวันที่27กันยายนปี59เนี่ยนะครับได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้างอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ตนเองพิจารณาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้จับบันทึกเรื่องนี้นะฮะรายงานคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีหนังสือเห็นชอบเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเอามาดำเนินคดีกับท่านตามมาตรา157นะฮะพี่ไพศาลปปช.วันนี้พิจารณาแล้วนะฮะมีมติก็คือการกระทำของท่านอดีตผู้ว่าจำเริญเนี่ยนะฮะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123/1นะครับแล้วก็มีมูลเห็นควรนะฮะที่จะเอาความผิดท่านเป็นผิดวินัยร้ายแรงฮะแล้วก็ส่งรายงานการไต่สวนข้อมูลและก็เอกสารทั้งหมดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและก็ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามวินัยนะคือนอกเหนือจากอาญาแล้วท่านจะโดนวินัยไปด้วยเนี่ยครับโรงแรมเดียวครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าโรงแรมยูเซนมายาครับของบริษัทเทวาเอสเตทจำกัดครับ
1: ครับคุณจำเริญนี่เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2505นะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอดีตผู้ว่า4จังหวัด
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็เนี่ยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติด้วยนะการศึกษาจบปริญญาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบาลัยลักษณ์ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปขึ้นเป็นผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจึงมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับแล้วสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลนะก่อนที่จะยื่นขอลาออกจากราชการและมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าสมัยรัฐบาลเดชลุงตู่แล้วนะ
0: ฮะครับอีกคดีหนึ่งนะฮะที่ปปช.ฟันวันนี้นะครับก็คือมีมติชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกครับพี่เวสานฮะกรณีดำเนินโครงการจัดซื้อทุเรียนพันหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศเมื่อปี63โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้าได้รับความเสียหายครับข้อเท็จจริงการแต่สวนปรากฏว่านะฮะ14สิงหาคม63สำนักการขายและจัดจำหน่ายองค์การคลังสินค้าซึ่งเดิมเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้รวมถึงการจัดซื้อสินค้ากรณีมีลูกค้ารองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะฮะ24สิงหาคมปี63ครับองค์การคลังสินค้าได้รับหนังสือของบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดขอให้รับซื้อทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทของตนเนื่องจากต้องการส่งออกทุเรียนไปยังคู่ค้าในจีนจากนั้นครับพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาราชการนะครับลงนามหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะของทุเรียน

0: พันหมอนทองจำนวน250ตันส่งไปยังผู้มีอาชีพ3รายก็ได้แก่บริษัทซื่อหยวนพาณิชย์จำกัดบริษัทลีโรดนนท์เฟรชฟรุตจำกัดบริษัทโกลเด้นฟินิกซ์จำกัดตามที่หัวหน้างานตลาดดิจิทัลนะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการขายแล้วก็จัดจำหน่ายเสนอทั้งที่โครงการนี้มันไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของปี63หรือขออนุมัติดำเนินโครงการระหว่างปี63ฉบับปรับปรุงแล้วก็ไม่มีกำหนดแผนการจัดซื้อด้วยแต่ว่าท่านไปทำก็เลยถูกปปช.ชี้มูลเลยเพราะว่ามันเสียหายไป27ล้านบาทครับพี่ไพศาลครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุแท้กันนะครับ
0: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: อีก10อันดับข่าวนะคะจนถึง2ทุ่ม
3: เดี๋ยวขอทักทายในเฟซสักนิดหนึ่งช่วงแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่80ท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้เราหน่อยนะครับพี่โสพลพี่อเกนนะครับพี่ปุญญวัฒน์นี่มาตลอดเลยพี่โจรายองพูดถึงราคาน้ำมันเข้ามาใช่ไหมพี่นะครับราคาน้ำมัน
2: ตอนนี้ตกควบรวบเลย
3: นะเติมทีละ300 500พอนะครับทักทายทุกท่านนะนะครับพี่กระยาสวัสดียามเย็นเช่นกันครับ
2: คุณศิมาคุณสอนคุณวันเพ็ญคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณณรงค์วิทย์นะฮะคุณลุงต่อยนะคุณปลากิจนะคะบอกว่าสลดใจมากกับข่าวที่ว่านะกระบะซิ่งชน
3: พระ
2: เราเป็นเด็กต้องเป็นแล้วยิ่งเป็นเด็ก11ปีด้วยอ่ะ
3: คือผมเชื่อว่าสื่อในทีวีเนี่ยเขาก็จะต้องฟีดภาพแบบเอาไว้นะแต่สื่อออนไลน์ใช่ไหมแต่สื่อออนไลน์เนี่ยพุ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยวนๆให้เราดูอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เลยติดตามกันนะพี่นะ
2: พี่ไม่กล้าดูพี่ดูแบบว่าที่เขาตัดมาแล้วแบบแล้วเบลอดีกว่าบางคนบอกให้ดูอย่างขนาดข้ายัดถังพี่ก็โอ้ยไม่อยากดูแบบดูสิพี่มันตดสยองมากจำแล้วมันติดตาจริงนะ
3: ขอบคุณที่เรียกให้ไปดูนี่ใจคอทำด้วยอะไร
2: เออเราเป็นสาวบอกบ้างมาหลอกพี่รับไม่ได้กับเพื่อนเรื่องแบบไอ้เงี้ย
3: พี่กฤชมนพี่รัชนีสวัสดีนะครับนะฮะพี่กฤชมนนี่สาวมหาสารคามแล้วโอ้นะครับผมทักทายทุกท่านนะมาเริ่มกันครับฟังข่าวกันต่อ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย
3: ังไงฮะพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
2: ไฟลุกอะสิ
3: เอ้า
2: ไฟลุกเลย
3: คน
2: ที
3: ่
2: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าไรเดอร์ปกติเขาไม่ขี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนอะเขาบอกไรเดอร์คนนี้เป็นคนที่ส่งอาหารอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วปรากฏว่าขับไปขี่ไปเนี่ยมันมีไฟลุกไหม้ระหว่างขับไปรับออเดอร์เลยนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ภัยสว่างลำปางได้รับแจ้งบอกว่ามีเพลิงไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ถนนมนตรีตำบลศพตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางก็เลยเอารถกู้ภัยอะไรไปปรากฏว่าออกไปถึงเนี่ยไหม้หมดทั้งคันและนะคะไหม้หมดทั้งคันเลยแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเพลิงก็สงบปรากฏว่าเสียหายไปทั้งคันเลยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะบอกว่าได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรายวันนะตอนที่ขับไปรับออเดอร์เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณแบตเตอรี่ก็เลยรีบจอดแล้วก็วิ่งออกมาห่างจากตัวรถเลยเพียงแค่ไม่แป๊บเดียวอะเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามจนไม่สามารถดับเองได้จนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยคุมเพลิงนะคะ

0: เบื้องต้นก็เขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราไม่เคยได้ยินเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
1: มีพี่ก็เค
0: อ๋อ
1: ย
0: หร
1: ไป
0: อ
1: ชาร์จรถของตัวเองแล้วก็เจอพี่ๆเขามาชาร์จอยู่ข้างๆนะ
0: แ
1: เ
0: ล
1: ข
0: ้
1: า
0: วม
1: บ
0: ัน
1: อก
0: เป
1: ว
0: ็
1: ่
0: น
1: า
0: ไง
1: วิ่งได้ประมาณ100-200 โลกันนะ
0: พี่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ควรวิ่งนานขนาดนั้นเนาะข
1: แ
0: น
1: ต่
0: าด
1: เข
0: พ
1: า
0: ี่
1: ประหยัดเขาเป็นไรเดอร์เขาทำให้เขาบอกว่
0: ห
1: าร เข
0: อ
1: าประหยัดล
0: แ
1: ง
0: ต่
1: ไปไ
0: ป
1: ด
0: ร
1: ้
0: ะห
1: เ
0: ย
1: ยอ
0: ั
1: ะ
0: ดหรอโอ้แต่เนี่ย
1: คันหนึ่ง70,000นะไปซื้ออะ
0: เวลาพี่กลับต่างจังหวัดกับเพชรบุรีเงี้ยพี่ก็ก็ขี่เฉพาะในตลาดนะเวลาจะขี่ไปอีกที่บ้านอีกที่หนึ่งอ่ะมันก็ประมาณ10 กว่าโลนะป้ายังไม่ขี่ไปเลยบอกอุ้ยไปขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอกโอ้พี่เพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไซค์ฟ้าเป็น100 กิโลเลยเหรอ
1: ขับได้
0: เ
1: ค
0: ข
1: รับ
0: า
1: ได
0: ได
1: ้
0: ้
1: เ
0: ไ
1: ป
0: ป
1: ็น
0: ร้
1: ร
0: อย
1: ้อ
0: กิโ
1: ย
0: ลเลยเหรอ
1: ครับผม
2: ของพี่มันจักรยานไฟ
1: เอ
2: ฟ้าเหมือนกัน
1: อ
2: คนละแบบกัน
1: พี่จักรยานไฟฟ้าเปล่า
0: อ๋อ
1: ม
0: เ
1: ั
0: ห
1: น
0: ร
1: ม
0: อ
1: ีจักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค
0: มอ
1: ์ไ
0: เ
1: ฟ
0: ตอร์
1: ฟ
0: ไซ
1: ้า
0: ค์
1: เด
0: ฟ
1: ี๋ยว
0: ้าน
1: ี้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบ
0: อ๋อ
1: เสียบชาร์จแบตตามปั๊มเลย
0: โอเคโอเคมันเหมือนที่คุณลุงวันนั้นขับรถจะขับ
1: นั่นมันพวกที่ห้ามออกถนน
0: อ๋อโอเคโอเค
1: ครับผมอ๋อ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้ที่ระยองมีเหตุสลดนะฮะหนุ่มเขมรพี่น้อยใจภรรยาแฟนก็ขู่อยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าคือตัวหนุ่มเขมรคนนี้เขาตกงานมาเกือบปีแล้วตั้งแต่มีปัญหาที่ชายแดนแล้วเนาะเขาก็เครียดนะครับภรรยาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีงานมีการทำน่ะฉันไม่คบแล้วนะฉันเลิกนะมาช่วยกันทำงานสิจะปีนึงแล้วเนี่ยนะก็กดดันนะกดดันแล้วก็เครียดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจลาโลกครับพี่เขียนจดหมายนะครับลาตายแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะในห้องเช่าเนี่ยเจอหนุ่มกัมพูชาอายุ33 ปีนะครับคือสภาพก็น่าเวทนาแล้วก็สลดด้วยนะเอาเชือกผูกคอตัวเองนะครับห้อยอยู่ในห้องนะนะครับจากการสอบสวนนะฮะภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะเธอยังทำใจไม่ได้นะยังช็อกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือสามีเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วนอกจากเขาเขียนจดหมายลาตายบอกเหตุผลว่าเขาน้อยใจว่าเขาอึดอัดว่าเขาดูไร้ค่าใช่ไหมเขายังตั้งเวลาใน Facebook นะครับตั้งเวลาเพื่อบอกแฟนว่าลาก่อนพอแฟนเห็นเฟซนะว่าลาก่อนเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้อง
0: ไม่ทัน
1: เป็นห่วงไม่ทันกลับมาเนี่ยช้าไป3 ชั่วโมงคือเขาคงตั้งใจแล้วแหละว่าเขาจะตั้งเวลาเผื่อไว้ว่ากลับมาเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะเขาจะลาโลกนี้แล้วนะฮะแล้วเขาก็ไปจริงๆนะครับในจดหมายเนี่ยเนื้อหาก็อารมณ์ประมาณน้อยใจอ่ะนะครับเขียนทิ้งไว้เป็นภาษากัมพูชานะตัดพ้อบอกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะผมจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละก่อเหตุเลยครับโอ้โหนะนี่แหละคนเราก็มีปัญหาต่างกันอยู่ที่ว่าจะรับมือหรือว่าแก้ปัญหายังไงเนาะอันนี้เขาก็เกือบปีที่ไม่มีงานทำอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเข้าใจเลยนะคนเราก็เขาคงรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระอ่ะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: พูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยวันนี้นะก็มีปปช.เขามีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะก็ทำให้นึกถึงว่าเออมันก็มีเรื่องราวที่คนเวลามีอำนาจเนี่ยก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างวันนี้ก็มีสองหน่วยงานนะอย่างหน่วยงานก็เนี่ยมหาไทยเหมือนกันเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตไปออกใบอนุญาตเอกชนประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ชอบค่ะวันนี้ปปช.เนี่ยเขาก็มีมติชี้มูลความผิดนายจำเดินทิพย์พยะพงธาดานะคะเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะปี59เนี่ยโอ้โหนี่เกษียณเป็นนานแล้วนะเป็น10 ปีแล้วดงแต่กว่าจะเสร็จเขาก็เลยไปคือไปออกใบประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะให้กับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการไต่สวนแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออำเภอกระทู้ใช้ชื่อทางการอะไรก็ดื้อๆมานะแต่ปรากฏว่า

0: าบริษัทเนี้ยไม่ได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วก็ไม่มีการรายงานผล EIA เลยอะนะคะก็ถ้าบริษัทก็ได้ยื่นเพียงใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชก็สั่งการเลยเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสนอเรื่องที่ค้างไว้แล้วก็ดำเนินการอนุญาตให้หมดเลยนะก็อนุญาตโรงแรมนี้ด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยวันนี้ปปช.ก็มีมติว่าการกระทำแบบนี้นะคะของอดีตผู้ว่าภูเก็ตคนนี้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาน่ะมีมูลความผิดว่าผิดมาตรา157อ่ะเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อ่ะดงเวลาทำอะไรไปในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วมันจะมีการมาเช็คบิลทีหลังนะขอให้ทำด้วยแบบบริสุทธิ์ใจดีกว่าด้วยทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
1: ครับผม
0: พี่เนี่ยพี่มีหนังข่าวที่มหาดไทยเยอะบางคนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการไปรับใช้นักการเมืองนู่นนี่นั่นนะหูตอนนี้โดนเช็คบิลกันเพียบเลย
1: เหรอ
0: เนี่ยถึงบอกว่าต้องเป็นข้าราชการจะต้องแบบทำในทางที่ชอบใครจะมาบังคับอะไรให้เราแล้วให้เราทำอะไรที่ไม่ชอบเนี่ย อย่าไปทำ
1: ถึงจะทำตามหน้าที่ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใช่ถูก
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดงานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงกุ้ง
0: กุ้ง
1: เออนะครับพาณิชย์จังหวัดสระแก้วเอ๊ะไม่รู้ที่อื่นมีไหมนะแต่ว่านี่ข่าว
0: ที่สงขลาก็มี
1: อ๋อน้องเป็นเหมือนนโยบายของกระทรวงเขาใช่ไหมเออจัดงานนะครับลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะจัดโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับธงเขียวราคาประหยัดพลัสนี่นะฮะก็ไฮไลท์ของงานจริงๆก็มีสินค้าธงฟ้าเนี่ยมาขายเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกไฮไลท์อยู่ที่โอ้นี่เลยฮะกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่โลละ190
0: ถือว่าไม่แพงนะ
1: นะ
0: ปกติมัน200กว่านะ
1: เออไซส์ใหญ่ด้วยนะ
0: ไซส์ใหญ่เนี่ย280เออพี่จำแม่นเลย
1: นี่แหละเอามาขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดโอ้โหคนก็เข้าคิวซื้อดิกุ้งแชร์บ๊วยโล190นะฮะกินได้นะหลายมื้อเลยนะครับเออเป็นกุ้งคุณภาพด้วยนะเขาบอกตัวใหญ่สดใหม่นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นะฮะประชาชนก็ขอบคุณนะครับภาครัฐนะฮะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะฮะอยากให้มันก่อนเราอ่านที่ไหมอยากให้มีหลายๆเดือนแล้วก็เดือนละ 2,000 ไปเลย
0: นี่ผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาบอกโอ้เนี่ยประชากรในจังหวัดสงขลามี1ล้านคนถ้ากินกุ้งกันคนละ1กิโลกรัมเนี่ยก็ช่วย
1: ได้ใช่ใช่ใช
0: ่เออก็ช่วยช่วย
1: กัน
0: เ
1: สร็จโลเท่าไหร่อ่ะ
0: เออโลเท่าไหร่เออก็เขาก็จัดงี้เหมือนกันเป็นการเป็นพันบางมงจังหวัดกับพาณิชย์จังหวัดมาร่วมกันจัด
1: ร่วมกันโอเคครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนฝรั่งเศสคนปารีสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเผชิญกับคลื่นความร้อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักเลยอ่ะนะ
1: มีเสียชีวิตเลยใช่ไหมพี
0: ่มีเยอะมากเลย
1: ร้อนจน
0: วันนี้อย่างวันนี้พี่ดูข่าวเนี่ยรับข่าวต้นชั่วโมงก็เห็นมีสเปนก็ส่งมาวุ้ยตายไปต้องเป็นพันกว่าคนแล้วนะ อย่างที่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงจะเยอะ
1: อย่าลืมว่าพวกนี้เขาไม่มีแอร์นะคือญาติผมเนี่ยเขาอยู่ลอนดอนแต่เขาบอกว่าไงตอนนี้เขาทำอะไรไหมเปิดช่องฟรีซให้ความเย็นมันเข้ามาก่อนนอน
0: เขาไม่ติดแอร์ติดแต่ฮีเตอร์
1: ใช่ประเทศเขาไม่ติดฮีเตอร
0: ์
1: ตามบ้านเนี่ยมีแต่ฮีเตอร์เพราะฉะนั้นเขาไม่มีแอร
0: ์หน้าร้อนก็มีแต่พัดลม
1: ก็ได้แค่นั้นเขาก็เลยเปิดตู้เย็นให้ไอเย็นมันออกมาอย่างเงี้ยนี่คือวิธีนะครับคนฝรั่งเขาไม่มีแอร์ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ก็จะบอกว่าเราเขาแก้ปัญหาด้วยการหลบลมร้อนยังไงรู้ไหมผู้คนจำนวนมากเลยอ่ะนี่ดงดูภาพที่ไหน
1: รู้
0: เป
1: ล่า
0: ที่ไหนรู้เปล่าอีเกียเขาไปหลบความร้อนในอีเกีย
1: คนไทยนะคนไทยเขาชอบไปห้างนะหน้าร้อน
0: เธอเราไปนั่งไปนอนในเฟอร์นิเจอร์อีเกียมันขายพวกที่นอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านอ่ะ
1: เหมือนบ้านเลยอยู่โซฟาอยู่เตียง
0: แต่พี่ว่าตามห้างเนี่ยเขาคงแบบเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถูกใจหยิบสินค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแหละ
1: กินข้าว
0: ใช่อย่างน้อยก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยวูดูดีเขาหลบไปเข้าไปในอีเกียกันใหญ่เลยอ่ะ
1: วิธีแก้ร้อนของฝรั่งก็คือเข้าอีเกียหรือว่าเข้าห้าง
0: เขาพูดถึงเขาว่าอีเกียสาขาในกรุงปารีสกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่ร้อนหลบอากาศร้อนจัดเนี่ยภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแทนการใช้เลือกซื้อสินค้าผู้คนบางคนเนี่ยเลือกนอนพักบนเตียงโซฟาเลยเนี่ยเราก็เห็น
1: อย่าหลับก็พอ

0: นอนเล่นเล่นได้อย่าถึงก็หลับ
1: เออบางคนก็แซวบอกว่าอีเกียกลายเป็นจุดหลบความร้อนยอดนิยมเลยเนี่ยบางคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ละแค่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่เย็นที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในเมืองช่วงนี้เขาบอกว่าที่ที่ฝรั่งเศสก็เกินคนเสียชีวิตก็เกิน1,000แล้ว
0: โอ้โหเกิน1,000
1: อ่ะที่สเปนก็1,000
0: ฝรั่งก็ไม่เคยเจออะไรร้อนๆแบบนี้บางทีรับไม่ได
1: ้บางทีร่างกายแข็งแรงสู้ไม่ไหวอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ริงเวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5นะครับจำได้กันไหมฮะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานะสร้างปรากฏการณ์นะครับโอ้โหสนามแตกมาแล้วนะที่สนามสุพัชราไสยนะบอลนักเรียน

0: ครับล่าสุดก็จริงๆเขาเป็นทีมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
1: ฉะเชิงเทรา
0: เออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศตั้งนะครับหนุ่มอุทัยฮะป๋าชาดาไทยเศรษฐ์นะครับมานั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟุตบอลนะฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับนี่นะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับป๋าชาดาใส่แว่นดำนี่นะครับ Welcome ชาดา to หมอนทองวิทยานี่นะครับก็เขาบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และการตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนทางชมรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของท่านอาชาดาไทยเศรษฐ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานี่นะครับเออนะเดี๋ยวไว้นะคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาว่าเอ๊ะทำไมแกไปรับตำแหน่งให้นะคือปกติเนี่ยนักการเมืองก็จะทำทีมในจังหวัดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะแบบว่าเออ
1: เขาก็มีทีมต่อยอดนะทีมไทยลีกเพราะว่าอุทัยเนี่ยอุทัย
0: ใช่ไหม
1: ธานี
0: เนอะเมื่อก่อนนะนกยักษ์อุทัยใช่ไหมอุทัยใช่เอ้ยขออภัยนั่นชัยนาทนั่นชัยนาทอุทัยนี่ยังไม่ได้ขึ้นไทยลีก
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมฉะเชิงทำไมแกไปทำให้ฉะเชิงเซานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เวลาเราดูข่าวเนี่ยเวลาเห็นนายกหนูอนุทินใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณอันสิทธิ์ปลัดป๊อปอันสิทธิ์สมบัติรัฐปลัดมหาไทยเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยคนบอกโอ้โหตัวติดกันเลยนะทำไมต้องไม่อยู่มหาไทยมากเลยอย่างนั้นโอ้มีคนพูดกันเยอะใช่ไหม วันนี้ปลัดป๊อปพูดนะที่มาวิจารว่าทำไมเห็นนายกหนูจนเห็นบางทีเรื่องก็ไม่เห็นต้องมีปลัดทำไมมีปลัดทุกที่เลย
0: แล้วยิ่งไปต่างจังหวัดนี่จะเดินเป็นวอลเปเปอร
1: ์นี่แหละนายปลัดป๊อปก็เลยบอกว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกกับผู้ว่าคือผมในฐานะเป็นปลัดมหาดไทยถ้าปลัดมหาดไทยไม่มาหานายกเนี่ยไม่ไปรับคำสั่งนายกเพื่อไปถ่ายทอดต่อเนี่ยไม่ได้มาทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ก็ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ผมรับคำสั่งนายกเสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปที่มหาไทยทุกวันแต่มีบางสื่อเนี่ยพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดมหาไทยเนี่ยเป็นร่างทรงของนายกมันตลกมากคิดแบบนี้ได้ยังไงดูระบบราชการแผ่นดินหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปลัดป๊อปปลัดอังสิทธิ์บอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักนายกมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหรือว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยผมมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่ผมเป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยอยู่มหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนก็ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดนะเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานนะก็เป็นเรื่องนี้นะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยติดตามนายกเนี่ยเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของมหาดไทยเดินหน้าไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจะออกไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักก่อนนะพูดออกไปได้ยังไงหรือไปฟังใครมานะคะนะก็บอกว่าที่บอกว่าบางงานเนี่ยปลัดมหาดไทยไม่เกี่ยวเนี่ยเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องบ้านพี่เมืองน้องจะเห็นว่าไปไหนเพราะจะเร็วไงก็เร็วนะวันที่เรื่องท้องถิ่นก็ออกคำสั่งก็เร็วนะ อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต้องแบบไปมาก็นายกเป็นควบมหาดไทยด้วยอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะครับดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอยุธยากันหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีพวกแอบเอาลักลอบเอาขยะกองมะฮือมานะครับมาทิ้งกลางบ่อดินเก่าทีนี้ส่งผลนะครับให้กลิ่นเนี่ยเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอบางปะอินนะครับตำรวจสภ.บางปะอินเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสร้างนะลงพื้นที่ไปนะครับบริเวณบ่อดินเก่าในตัวอำเภอ

0: อบางปะอินเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นที่ทิ้งขยะละนะครับทั้งนั้นที่ชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนในชุมชนแล้วนะก็ทางปลัดอำเภอบางปะอินนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบและไอกองขยะจำนวนมหึมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีการใช้รถบรรทุกพ่วงเลยนะพี่เอารถพ่วงลักลอบเอาขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งไว้ตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกมาบ่อยจังเข้ามาในถนนตรงนี้บ่อยจังนะจนกระทั่งกลิ่นเนี่ยมันรุนแรงเมื่อมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทางเทศบาลเองทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะกำลังตามหาคนที่เอาขยะมาทิ้งอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับก็เห็นบอกว่าเทศบาลบ้านสร้างในกำหนดแล้วให้คนที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยให้โอกาสมาย้ายขยะออกภายใน7วันนะครับภายใน7วันไม่งั้นเจอข้อหาหนักแน
1: ่ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่เกิดเหตุลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตตอนเช้าช่วง 9:00 นที่ 4Q นครราชสีมาแต่ก็ปรากฏว่าคือพ่อจริงๆเนี่ยเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายซึ่งเวลายิงพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าก็พ่อแท้ๆของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะคะลูกเลี้ยงออกมามอบตัวนะคะแล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมานานหลายเรื่องในครอบครัวอันที่เป็นชนวนล่าสุดตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องการต่อเติมบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันท้าทายกันก่อนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบไม้หน้าสามวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตัวเองก่อนตัวก็เลยไปหยิบปืนมาเพื่อยิงป้องกันตัว อีกฝ่ายก็เลยเสียชีวิตเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะแล้วตัวพ่อแท้ๆบอกว่าลูกชายเนี่ยลงมือยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยถือไม้หน้าสามกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเดี๋ยวทางพนักสอบสวนเนี่ยเขาก็คงจะดูเองเนี่ยว่ามันจริงแค่ไหนแล้วมันมีอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรมีพยานรู้เห็นไหมมีวงจรปิดให้เห็นไหมอะไรเงี้ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1นะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจ
1: ะ
0: นะครับในยุคที่คุณทักษิณไป
1: ชั้น14
0: รักษาตัวนะครับอยู่ที่ชั้น14เนี่ยนะฮะนี่แหละก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทานนะครับนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ก่อนหน้านี้เรื่องราวชั้น14ก็ว่ากันไปนะครับตัวคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมกตรนะในการประชุมกตรของวาระเดือนที่แล้วเนี่ยจะต้องมีวาระแต่งตั้งตัวคุณหมอขึ้นใช่ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยสั่งชะลอ
1: มีเสียงร้อยนี่มาไม่พอมันมีสังคมว่าเอ้ยทำไมผิดวินัยแล้วทำไมยังตั้งเขา
0: พี่นึกดูว่าสื่อต้องพาดหัวได้ดีเพราะชั้น14ไม่รู้นะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี้
1: คนดำรายการหลายรายการคนพูดเลยแหละว่าทำอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาผิดหวังมากพูดคำว่าผิดหวังเลยนะ
0: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามวาระนะครับวาระโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องได้ขึ้น
1: จะเกษียณอยู่กันยานนี้แล้วไม่ใช่หรือ
0: ก็โดยตำแหน่งก็จริงๆก็ต้องได้ขึ้นแล้วคนที่มาเป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็นะแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนชะลอล่าสุดวันนี้ตัวคุณหมอเองเนี่ยนะครับมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยกับทางผบ.ตร.นะฮะท่านมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยแต่งตั้งคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นทนายความนะเตรียมจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญานะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ครับที่ขัดขวางนะไม่ให้เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะตามระเบียบนะครับก็น่าจะต้องไปจบที่ไหนศาลปกครองไหมแบบนี
1: ้ใช่
0: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับคดีนี้
1: ค่ะ

0: ครับ
1: จบครบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเจอกันนะครับ
1: วันนี้เราพฤหัสพรุ่งนี้
0: ไม่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็

0: FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หลัง20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสลิตวัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปรงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทธมนต์เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่น

0: เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการเกษค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa
0: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pulsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัวเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าช่วงวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะแล้วพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวปะล่ะโหไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสินะคะพี่เบ่าทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษิด้วยนะคะพี่ทิพย์พรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญาณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกานี่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่วัยวัยไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินทร์ไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินทร์ก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆวันนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงษ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเทราฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายๆคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักนะรักที่ทำงานนะคะไอเลิฟไมจ็อบรักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมพ์ครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะมีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนา

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งกกคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่เป็นดีเจถึงสว่างเลยได้ไหมหูกะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชพงศ์นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมาจองสายกับแป้งโกะได้เลยค่ะ

0: วมเขาจากพี่อิดปงลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้สิพี่จำนง
2: พี่จำน
0: งพี่จำนงทำบ่อกุ้งป่ะ
2: ไม่ได้ทำครับอยู่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วไหมเห็นไหมจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
2: ก็ทำนาทำ

0: ไร่ธรรมดานี่แหละ
1: อ๋อทำนาทำไร่ใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
0: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่3มันจะออกไปมันจะออกไปไหมเนี่ย
1: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
0: โอ้ก็อยากให้ตกอยู่
1: อ้าวก็ดีแล้วไง
0: ตัดยางตัดยาง
1: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอ่ะ
0: ลำบาก
1: เหรอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
0: ขอโทษหน่อย
1: เ
0: ม
1: ื่
0: อไรจะพิมดาจะมาหนองคายสักทีวะ
1: เออไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
0: อะไรมากเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
1: ได้สิถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะ
0: อ
1: ยากไปอ่ะหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
0: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
1: มีบั้งไฟได้ใช่ไหมอยากไปอ่ะ
0: ออกพรรษาวันออกพรรษาหรือมาเลยนี่
1: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปี
1: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอะไรเงี้ยลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
0: อยากดูอยากดูคอนเสิร์ตจริง
1: ๆนะไม่มีใครจ้างสิร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวมาด้วยเด
1: ้
0: อ
1: ได้
0: จะไปดู
1: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่น้ำลงนะ
0: เคยมาหนองคายสักทีไหม
1: ไม่เคยสักทีเลย
0: จำได้หรือเปล่าเนี่ยจะมาถูกไว้วะ
1: ถูกสิแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
0: อยากฟังเพลงสาวบางกรวย
1: ฮะ
0: กวนวรดี
1: สาวบางกรวยร้องยังไงนะถ้านะเมืองนนท์เหรอหรือว่าไปไม่กลับมาเลยบางกรวยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
0: สาวเมืองนน
1: สาวเมืองนนคือท่าน้ำเมืองนนนะใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ใช่ไหมคะเขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกรวยก็มีสาวเมืองนนก็มีเอาอันไหน
0: สาวเมืองนนดีกว่า
1: สาวเมืองนนนะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
1: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
0: ยินดีกับเหมือนกันนะครับ
1: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: ครับมาจัดรายการไปนาน
1: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: เมืองนอนจากน้องออนอรดีนะคะเขามี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนอนบางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนอนหรือว่าอาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2/2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีอู้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ่ะเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: ผู้หญิงอกหักกับเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่หนึ่งวันบางวันก็น้องบางวันก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากกันจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คือผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์

โปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัล นะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะและรางวัล นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัล นะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ไป cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 นะคะหรือว่า 1:45 นาทีนี่แหละของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาค่ะ

เรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอ่ะจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งโกะไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไม้นะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟด้วย

ความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้ามอยเขาก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเย่คนสวย
2: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: จากเมืองบุรีรัมย
2: ์พี่เมืองเหรอ
3: ครับ
2: ชื่อพี่เมืองใช่ไหม
3: ครับ
2: เออคนอะไรชื่อเมืองเนี่ยชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอ
3: ตั้งแต่เนิร์ดชื่อเดียวแค่นี้แหละ
2: เหรอชื่อเมืองเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยโทรจากบุรีรัมย์เหรอคะ
3: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ฝนตกไหมตอนนี
3: ้ไม่ตกตกเมื่อวันก่อน
2: ก็ยังดีเนาะวันนี้ยังฟ้าใส
3: ฝนตกมันเป็น2ชั่วโมง
2: เหรอตกหนักไหม
3: ตกหนักจนกบร้องเสียสัตว์
2: เหรอคะนี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
3: อยู่อำเภอราช
2: อำเภอราชเหรอคะ
3: ห้วยราช
2: อ๋อห้วยราชใช่ไหม
3: ครับ
2: นะคะอันนี้เราอยู่ติดชายแดนหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ติดหรอกอยู่ติดกับจังหวัดนี่แหละบุรีรัมย
2: ์อ๋ออยู่ติดกับตัวจังหวัดเลยอำเภอเมืองติดกับอำเภอเมืองใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็เลยชื่อพี่เมืองเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะ
3: แต่ก่อนขึ้นอำเภอเมืองแต่นี่ก็ย้ายมันมีอำเภอเวลาแล้วก็ย้ายแยกมา
2: อ๋อแยกอำเภอออกมาเพราะว่าน่าจะคนอยู่อาศัยเยอะอะไรอย่างงี้เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอราชจากจังหวัดห่างกันประมาณ8กิโลนี่แหละ
2: อ๋อห่างกัน8กิโลใช่ไหมคะ
3: อำเภอราชไปบุรีรัมย์ประมาณ
2: อยู่มาทางอำเภอเมืองเนาะ
3: ครับ
2: กลางวันพี่เมืองทำอะไรทำงานอะไรคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรหรอกทำ

0: ู้รับเหมาก็สร้างไง
1: โอ้นี่คือไม่ได้ทำอะไรเหรอเนี่ยผู้รับเหมาก็คือก็คืองานแล้วนะ
0: เมื่อไม่ได้ทำอะไรแต่ลูกเขยเป็นลูกสาวลูกเขยน่ะก็ทำ
1: อ๋อดีจังเลยเนาะก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: พ่ออยู่มากแล้วลูกอยู่มากแล้วก็อยู่บ้านลูกเคยลูกสาวก็ทำ
1: ดีจังเลยเนาะครอบครัวอบอุ่นค่ะนะขอให้ลูกๆนี่เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายเนาะ
0: เจริญแล้วทุกวันนี้เจริญขึ้นแล้ว
1: เนาะให้เขาเจริญเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ
0: คุณไม่มีน้าแล้วทำแต่งานเลยยังเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เนาะดีจังเลยนะคะคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรคุณพ่อเมือง
0: ก็เพลงโสดพวดทิ้งเนาะ
1: เนอให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้คุณต่อยเมืองโพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นามัยสวยๆด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่เครื่องกาวห้าทุกท่านเลยหรอ
1: ได้เลยนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
0: แข็งแรงอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
1: ในเยี่ยมเลยนะคะดูแลสุขภาพ
0: ไม่เคยมีใครจะเป็นใครอะไร
1: เหรอคุณพ่อขอโทษนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 76
1: คุณพ่อ76ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเลยหรอ
0: โรคประจำตัวก็มีบ้างหน่อยมี
1: นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เราจุ้งกับไขมันสองอย่างนี่แหละ
1: ยังไงก็ควบคุมอาหาร
0: สามเดือนรับยาครั้งครับสามเดือน
1: นะควบคุมอาหารเนาะดูแลสุขภาพ
0: นี่ซึ่งได้ยินวันนี้คนใหม่บอกแต่ก่อนได้ยินนาเดชอะไรทางนู้น
1: นาเดชไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะณเดชไปทำกิจการส่วนตัวแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันคนนั้นน่ะ
0: คนหนึ่งชื่ออะไรเนาะผู้ชายคนหนึ่ง
1: น
0: ้
1: องบอสเหรอน้องบอส
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่อไปกับน้องลูกตาลอะไรเนี่ย
1: ใช่พิมดาจะอยู่กลางวันค่ะพี่เมือง
0: น้องเมย์อะไรต่อไปอีกน้องเมย
1: ์น้องเมย์อยู่ดึกแปลว่าพี่เมืองฟังช่วงดึกบ่อยใช่ไหมล่ะ
0: บางคืนครั้งก็ฟังจนถึงตีสามนู่น
1: โอ้พิมดาปกติจะอยู่ช่วงกลางวัน
0: น้องเมย์จุกนู่นบางครั้ง
1: โอ้ดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ด้วย
0: ฟังมานานแล้ว
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่เมืองนะ
0: ครับแบบนี่ชื่อดีเจอะไรเนี่ยยังจำไม่ได้เลย
1: ดีเจพิมดาค่ะ
0: โอ้พิมดาเพิ่งได้ยินวันนี้อะไรมันเคยเปิด
1: เหรอจริงป่ะพิมดาปกติจัดกลางวันไงสิบโมง
0: จัดกลางวันตอนไหนอะ
1: 10โมงถึงบ่ายโมงค่ะทุกวันพฤหัสศุกร
0: ์โ
1: อ้
0: กับเฉพาะวันพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็มาวันพุธพฤหัสกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวจำไว้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ
1: เนาะเปิดไปฟังกันด้วยนะ
0: กี่โมงนะ
1: 10โมงค่ะ
0: เอ๊ะ10โมงมีบ่เนาะไม่เคย
1: ไม่เคยฟังกลางวันแหละเพราะว่ากลางวันอาจจะคลื่นมันอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะนะคะ
0: ดีเจอื่นน่ะครับ10โมงเป็นใครพวกโอ้ทอพระหัตถ์กับสุขเนาะ
1: ใช่ใช่พระฤหัสกับสุขค่ะ
0: จำไว้พระหัตถ์กับสุข
1: เนาะเปิดไปฟังกันบ้างนะ
0: สิบโมงถึงเที่ยงใช
1: ่
0: ไหม
1: ถึงบ่ายโมงค่ะ
0: โอ้ยาวเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยาวเลย
0: โมงรุ่
1: นใช่นะคะ
0: จะจำไว้จดไว
1: ้จดไว้เลยนะ
0: สิบโมง
1: ไม่เดี๋ยวมาฟังกันเวลานี้ก็ได้พุธพฤหัสสองทุ่มอะไรเงี้ยพิมดาก็สลับมาบ้างฟังเวลานี้ก็ได้สลับกันมา
0: ฟังแต่กลางวันก็อยากฟังวันด้วยเนาะ
1: น่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพ่อเมืองพูดตามพิมดาก่อนได้ไหม
0: ได้
1: เพจเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: โอ้ยังไม่ได
1: ้เอาไม่ได้เอาช้าๆเอาช้าๆก่อนเพจเต็มขวด
0: เพจเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ไปของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆ นะคะคุณพ่อ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4โสดมาเลยนะคะวันนี้นะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นไงคะแดนเลยใช่ไหมเปิดผับกันหน่อยนะคะโสดนะคะจากหนิงปฐมานะคะตามมาด้วยโสดผัวทิ้งค่ะจากกล้วยคลองหอยโข่งนะคะโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิและปิดท้ายกันด้วยโสดได้เรื่องค่ะจากพี่ดาวมายุรีนั่นเองนะคะแหมใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถติดนี่ลุกขึ้นมาโยกแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูหลังไมค์กันก่อนนะให้น้องแว่นโกคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูก่อนนะคะรถไฟกำลังมาแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอ้าวราคาตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่บรรดานครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามมั้ยได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทางFacebook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรปกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอ่ะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่กันกันกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันกันวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัฒน์สุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: พลงนี้จากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่นะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหันครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงเนี่ยเกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามและก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอ่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้

0: นะคะชื่อว่าทำนายโอ้ยหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยเนอะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2 ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10 โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
1: สนับสนุนโดยธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

0: ทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa.
2: สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าโปรยๆฝนอ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมันคือยังไม่หยุดอ่ะเบาลงแล้วซาฝนซาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดซะทีเดียวนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนหลับสบายเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ้าวทักทายกันด้วยงานเพลงก่อนเนาะนะคะฮิตมาราธอนของเราวันนี้3งานเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้เนาะนะคะเริ่มต้นมากับสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตตัสถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุภัทรนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะจะครบปีก็ยังใหม่อยู่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ Mcot Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่หนูมิเตอร์หน่อยครับเนี่ยต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะขนาดหน่อยครับพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตนะคะพี่นารีน้องไบท์นะอ่ะแล้วก็พี่กฎชมนพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์ พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอเชาอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญ นะคะมีใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพ

นะคะเนี่ยนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอร์อ้าวป้อนานมองนะบอกทักทายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุยตาพี่กฤชมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่าหายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังขาอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะ1งานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะ3เพลงเลยอ่ะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้ยเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะฮะสากลนครYou let me down

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ก้อยนะ
2: ค่ะสวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สองลูกทานเสียงบ่อจัง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยขาตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
2: จ้า
1: โอ้เสียง
2: บ่อได้ยินไหมคะ
1: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
2: สัญญาณชัดเลยค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันแล้วคะเนี่ย
2: ก็ฟังดึกจนถึงเที่ยงคืนทุกคืนนะคะ
1: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
2: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยนติชาแล้วก็พี่บอสธีรพงษ์อะไรอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
2: ก็ตกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะ
1: ตกนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
2: า
1: ะค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
2: ใช่ค่ะต
1: อน
2: จบอะ
1: นอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะดึกจนป่วยค่ะอยากฟังวันนี้ได้ฟังแล้วปวดท้องค่ะเพราะว่าจัดรายการดีมาก
1: โอ้โห
2: แซ่บมากเลยอ่ะมีชมดีเจทุกคนเลย
1: ขอบคุณมากๆแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
2: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อะ
1: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเน
2: าะชัดแจ๋วมาก
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อ๋อวันนี้เมื่อกี้ทวงของน้องเป็นกุหลาบของน้องอ้อตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
2: อ๋อมอบเพลงนี้นะคะ
1: จ้ะ
2: ให้ทุกๆคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยโอเค
2: จ้ะแล้วพี่ศิษย์ให้คุณเปิดแล้วก็น้องตาแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งป่ะ
1: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลังใหม่เน
2: า
1: ะ
2: ได้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสียงเนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
2: จ้าแต่อยากฟังอะวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
1: เอ้ยปากหวาน
2: จริงค่ะขอบคุณอย่าง
1: โอเคพี่ก้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
2: จริงคือพี่เมย์ที่ว่าเขาให้ผู้ตามอะก
1: ็
2: มีอยากจะอายอ่ะฮะ
1: โอเคโอเค
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งกับก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะแนะนำงานเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ฟังได้บ่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งที่กุหลาบก็คืออยู่ในชาร์ตของเรายาวนานหลายสัปดาห์มากๆนะคุณผู้ฟังใช้คำว่าหลายเดือนเลยดีกว่าหลายเดือนเลยจริงๆนะคะสำหรับ เพลงของพี่ก้านตองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องแห่งปีอะนะโอ้กลับมาดังแล้วแบบปุ้งปุ้งปุ้งมันปังปังปังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยนะคะอ่ะพูดถึงสายหน้าไมค์นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนพี่ก้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทางชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเรานะแป้งๆรอรับสายอยู่นะบอกจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์เอาไว้รบกวนนี้เดียวผู้ฟังนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีเนาะเราแบบว่าอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โทรหากันอาจจะเป็น LINE เป็นอะไรอย่างงี้ไปแล้วลืมไงลืมโทรศัพท์นะลืมเบอร์บางทีทีมงานเราโทรกลับไปปุ๊บนะร้านหมูกระทะบ้างอ่ะร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเอาละตอนนี้เพลงหลังใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่นะเป็นแฟนบอลคอลูกหนังอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้

แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะใครที่สนใจนะคะแฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะ อดตาหลับขับตานอนเป็นแพนด้าช่วงนี้กันเยอะดูบอลไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรรักอะไรแล้วก็ต้องทำสิ่งนั้นนะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิต นะคะทักทายสมาชิกกันหน่อยดีกว่านะคะมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะพี่คำสอนไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าสมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะสวัสดีพี่วัดสพลนะเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยและน่ารักฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะพี่พานุนะคะพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายมานะจ๊ะพี่บรรพบพี่ศักชัยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่เล็กยินดีด้วยนะคะอ่ะนี่สติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆพี่เอ๋อินทิราพี่รักแล้วรักแล้วนี่แล้วก็มีพี่สารช่างไฟบอกว่ารับฟังจากอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลักนะกาญจนวรรณบอกขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาเข้ามาด้วยแล้วก็มีทิเชอร์เบนทิเชอร์เบนน่าจะเป็นคุณครูนะคุณครูเบนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะ Hello teacher thank you teacher sit down นะพี่หนูเพียรพี่นักรบนะคะพ่อเจด้วยนะคะทักทายนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยส่งข้อความเข้ามานะนะคะที่เพจของเราค่ะยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากด้วยกันละกันนะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะพี่อ้อมจากสุราธานีขอเพลงใต้เข้ามาด้วยจัดให้เลยนะคะสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะลองฟังแลของโตเหนือนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะคะพี่หนึ่งรงก็สุวรรณภูมิจ้าฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติ

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับใบตองรองน้ำตานะคะพี่อ้วนจากจังหวัดตากเนี่ยฝากเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็พี่ยักษ์จากจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่าขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้พี่อ้วนอีกทีนี่คือฝากดีเจเลยนะเนี่ยวันหลังหนูต้องเก็บตังค์นะเนี่ย แบบส่งให้กันอ่ะนะคะจัดให้แล้วนะทั้งพี่อ้วนแล้วก็พี่ยักษ์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ฝากเพลงเข้ามาน่ารักอ่ะชอบอยากฝากให้ใครอยากมอบให้ใครบอกได้เดี๋ยวหนูเป็นสื่อกลางให้เองนะคะเขินแทนเอาล่ะนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น Reproduce นะคะที่นำมาทำใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็

ันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2ค่ะนะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่นะคะโอ้โหสายมารออยู่แล้วจากเมืองเหนือเมืองรถม้าสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับลูกตาลครับ
4: สวัสดีไอ้นานดีฟเนอสบายดีก็เจ้าเป็นจะได้พ้อง
5: สบายดีครับ
4: จ้าฝนตกก็อ้ายแต่กี้เห็นบอกลำปางฝนตกอีน่า
5: ตกมันตกมาทั่วไปถึงครับตกข้ามจงข้ามจางอย่าง
4: ข้ามจงข้ามจางข้ามยงข้ามยงข้ามอย่างอีน่อ
5: ข้ามจงข้ามจงข้ามจางตกฝนตกเพ
4: เจ้าโอ้ลำปางเปิ้นว่าข้ามจงข้ามจางนี่เจียงใหม่เปิ้นว่าข้ามยงข้ามอย่างอีเน่อจ้า
5: ตะคืนนักอยู่ครับตะคืนนักอยู
4: ่กาตกนักอยู่เนาะบ้านไอ้หนานดิบเดนเดนเนอร์อยู่แม่หม้อก็หา
5: ครับผมแม่หม้อครับ
4: กาเออน้องจำได้ละเนาะก็ปกติแล้วถ้าฮ้อนนี่คือฮ้อนสุดๆเลยเนอแม่หม้อนี่นะ
5: โอ้ฮ้อนกับฮ้อนเด็ดอย่างแรงฮ้อนมาก
4: เนาะเนี่ยนี่ไงความแตกต่างนะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกเอ๊ะทำไมลำปางกับเชียงใหม่เนี่ยมีมันฟังแล้วรู้สึกสำเนียงบางคำนี้ก็จะมีฟังดูแตกต่างกันมากนี่ไงเมื่อกี้ชัดเลยฮ้อนก
5: ็
4: อย่างคำว่าฮ้อนนี่นะคะว่าฮ้อนก็เจ้านี่สำเนียงเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นลำปางจะต้องว่าได้ไ
5: อฮ้อนคร
4: ับฮ้อนนะมีการออก
5: สั้นจับจะสั้นกว่าม
4: ันจะสั้นกว่ามันจะก้อมกว่าแล้วก็มีการสเตรทเสียงขึ้นไปด้วยนิดนึงฮ้อน
5: ไอ้เนาะตอบมะพร้าวไอ้จ๋า
4: เจ้ามาเป้าม
5: าเป้าสองกว่าสามเป้า
4: เองเป้ามาเป้าไอ้หนอ
5: เชียงใหม่เป็นอุ้มวันนะ
4: เจ้า
5: เชียงใหม่หมดครับเชียงใหม่ลำพูนหนอ
4: ยินดีเจ้าจะบอกว่าอีไอ้หนาดีบอกว่าจะฟังเพลงละครชีวิตของพี่ไม้พี่รมพรอีมันก่อ
5: ครับผม
4: ตะกี้นี่นะรวมพลังนะถ้าเห็นอันการ์ตูนแต่ก่อนนี่คือ Power Ranger เลยนะทั้งดีเจทั้งแป้งๆหลังไมค์ทั้งโหช่างเทคนิคคุณช้างมาช่วยกันซอกหาเพลงละครชีวิตพี่ไม้หายไปตั้งใดโอ้ซะคือคุณผู้ฟังคือเพลงละครชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงดังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนำมาร้องเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสิร์ชหาละครชีวิตเจอหมดเลยสิริพรว่าพวกไผ่มาหูเยอะแยะเลยแต่บ่เจอเจ้าของเพลงคือไม้พี่รมพรโอ้ยจะได้เนาะอีเนาะก็อุ๊ยแต่ละจะเข้ารายการแล้วจะซ่อมมาหามาเจอเอาไปเอามาดีเจหาเจอแล้วนะคะมันกันขนาดนะมันจะเป็นความเครียดแต่เป็นความแบบว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่ไหนคือคลังเพลงของเราเนี่ยเยอะมากๆนักขนาดไอ้หนานเจ้าเนาะแต่ว่าเจอแล้วเจอแล้วโอเควันนี้ละครชีวิตอยากจะมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
5: ก็มอบให้กับสาวคิวลมและแม่น้ำก้อนตีลำปางและก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เรโอเดเรโอเลเวลร้อยตีลำปางครับแล้วก็พี่วันที่สาวสุโขทัยพี่เขียวชุมพรและก็น้องลูกจันและก็น้องหลังไม้ทั้งตึง

0: ช่างเครื่องด้วยครับ
1: ว่าทุกคนเลยเนาะที่ช่วยกันมาโดยซ่อมเพลงละครชีวิต
0: นะที่ร่วมแรงร่วมพลังกันหาจนได
1: ้หาจนได้ปะละเจ้าปะละจ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะเปิ้นเปลี่ยน
0: เนาะ
1: เปิ้นเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้หนานดิฟได้จดไว้ก็หา
0: ไม่ต้องจดครับผมนึกออกได้หมดครับ
1: โอ้โหสุดยอดแต่เจริญได้เลยเจ้า
0: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงจ้าพันธุ์ได้น้อยสิงอร่อยเขาลบจบในขวดเดียวและยาน้ำแก้ไอจ้าไอยาดา
1: บัจใจบัจใจบัจใจ
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สุดยอดสุดยอดมันเป็นอย่างสแมงหน่อย
0: ไปแล้ว
1: สแมงหน่อย
0: มันเป็นอัน
1: เนาะจ้าสบู่ไมด้าเนอะกับน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ขอบคุณจนาคเจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกสายไปครับขอบคุณดีเจด้วยกันน้องหลังไมค์ไปครับสวัสดีครับ
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: เจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะนะได้อู้กับเมืองเนาะเป็นม่วนนะเจ้าอ่ะช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะเป็นเมดเล่เพลงช้าๆก็แล้วกันในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายหน้าไม้นะไอ้นันดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสน มากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่ล่ะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะนะจ๊ะฮะฮะเอ๊สักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโอ้โหเป็นร้อยวังเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่พี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียดด้วยแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีใครพี่เรดมีบอกสวัสดีครับสุราธานีฝนปรอยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยขอบคุณมากๆทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุมธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน 4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นไว้ก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมาก อ่ะนะพูดก็พูดว่าแล้วแวร์ is แวร์ไหนๆก็ไหนๆจัดให้เลยละกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอ่ะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทผู้ฟังนะคะอานัทจากมิวสิกกรูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะคะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพียงหลับตาจากอานัทค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรทไม่ใช่พาเรทแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะเอออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอ่ะเพลงฮิตติดชาร์ตโถ2งานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจนะอยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนูเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยเนาะอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2 เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลงฮิต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สาวบางกรวยนะคะจัดให้เลยนะคะกับหลังไมค์ฝากมาเนาะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงท้ายชั่วโมง
1: เพื่อนเพลงหวาน
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงที่มีน้องๆ นะคะแนะนำเข้ามานะคะงานของพี่พล พลพลนะคะกับยังยิ้มได้ก็คงจะเป็นหนึ่งงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะนะคะมาทวงได้นะนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกา

0: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้น

0: ันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: อองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรโม

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธัมพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดีลมาอีกแล้วเป็นบิ๊กดีลอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามกันแล้วกัน
1: ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcord superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
0: ็
1: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
0: ้ครับผมมาเป็นกิจกรรมดีๆของทั้งอสมทแล้วก็ FM 99นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่าผมอยากได้รถไฟฟ้ามากเลยคือทุกวันนี้ผมขับรถน้ำมันมาทำงานเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะถ้าใครได้รถไฟฟ้าไปนี่ก็บอกว่าคุ้มมากแล้วก็
1: คนในนี่โหวตไม่ได้เน
0: าะเดี๋ยวใช่ก็เสียทายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมดีๆ4ปีมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTokX เนี่ยมีหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายไปสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลยล็อกอินไว้ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
1: ครับตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
1: ม
0: เป็นเพลงเชียร์ของชาติกินนะ
1: ครับ
0: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวง Fat Lace นะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของกินในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ถ้าเป็นพี่เจ๋งก็จะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
1: ไม่ทัน
0: แกเอาแกแซงแล้วแกได้ฟังเลยแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไหม
1: มีช่วงเช้า
0: อ๋อแสดงว่ายังหลับอยู่อาจารย์ช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู่
1: ใช่
0: ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช้ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
1: ม
0: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อย
1: ๆ
0: จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงหนึ่งผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
1: 2000เลยนะพี
0: ่18 18
1: 2018
0: บอลโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไปหาก่อนแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของทีมชาติเวลส์มั้ยตอนที่เขาไปเล่นยูโรอ่ะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยนะ
1: โอ้ปีไหนพี่เจมส์2016
0: ใช่ใช
1: ่คุณ
0: ปีที่เวลไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกเรตเบลมีอารอนแรมซี่สมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะ เริ่มจากตีสองเนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรียครับที่โซฟาสเตเดียมมรัฐแคลิฟอร์เนียตอนตีสอง
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่สองเนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอโครเอเชียครับตอน6 โมงเช้าที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดา
1: อืม
0: อ่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอน10 โมงเช้าเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน10 โมงเช้าเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เตะที่อเมริกาสองไอ้ที่แคนาดาสองคู่เลยนะ
1: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อูดมศักดิ์นะครับ
0: คร
1: แล้ว
0: ัก บ
1: ็พี่บอลศิรินันท์ส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
0: ครับ
1: กับพี่โอ๊ตสินพงษ์ครับ
0: อืม
1: ส่วนคู่สายๆเวลา10 โมงสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดช
0: อ
1: ส
0: ื
1: ุภ
0: ม
1: โชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
0: พี่หยองพี่ปูนะช่
1: ควร
0: ง
1: ับ
0: 10 โมงซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
1: ต้องรออ
0: ่ะ
1: ดู
0: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2 คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
1: ครับ
0: แต่ว่าอเมริกาแคนาดานี่เมืองหลวงอะไรออตตาวาใช่ไหม
1: เมืองหลวงเหรออ
0: ่าออตตาวาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตตาวานะม
1: ค
0: ี
1: รับ
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับอ่ะไปว่าที่คู่แรกดีกว่าสเปนเจอออสเตรีย
1: ค
0: คร
1: ั
0: ู
1: บ
0: ่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหเจอเขาสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย4-0อ่ะแล้วก็โหย้อนกลับไปก็ต้องเป็นยุค90เลยอะที่เจอการคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปเวิร์ดชนะซาอุ4-0
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะอุรุกวัย1-0ส่วนออสเตรียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามในชนะจอร์แดน3-1แล้วก็มาแพ้เจนีน่า0-2ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับแอลจีเรีย3-3วันนั้น
1: นั้นคุณพลาดด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โหสนุกสนานแล้วนะ อ่ะก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียนะที่มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็อย่างเรมี่ปีโน่เนี่ยก็เจ็บหายปลานะอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยเดลาฟอนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
0: ครับ
1: ก
0: ็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลใหม่เนี่ยจะอยู่ลิเวอร์พูลละ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอลาบ้าแล้วก็มาโกอานอตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักอื่นเนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
1: ์
0: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส่วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารูกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับมีเปรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาสบาเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแล้วคาดการนะ
1: คาดการ
0: ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี้
1: โอ้ก็อาจจะด้วยที่

0: ที่เขามองถึงเรื่องเกมรับแม้ของ
1: อืม
0: ออสเตรีย
1: คร
0: แ
1: ั
0: ต่
1: บ
0: ว่าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะ
1: อืม
0: สำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูมานักนะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ท่าท
1: ม
0: ี่ผมเช็คเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัดสองนัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอกับอุรุกวัยเนี่ยยังดูแบบมีฝืดๆนิดนึงเนาะ
1: อืม
0: แต่ว่าผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่ง
1: อืม
0: หลายคนเลย
1: ครับ
0: ครับก็ยังเอ็นเอียงไปทางสเปนมากกว่า
1: ผมก็มองเหมือนเบนว่าสเปนน่าจะผ่านได้ดูจากขุมกําลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก2-0แล้วกันอืมก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะช้าออสเตรีย2-0เนาะผ่านได้ครับผมอ่ะไปต่อที่คู่ที่2ดีกว่า
0: ค
1: โป
0: ร
1: ร
0: ับ
1: ตุเกสพบโครเอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน6 โมงเช้าคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน1-1และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5 เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3 เสมอ 1แล้วก็โครเอเชียชนะ1 เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024เลยนะค
0: ล
1: ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: สุด
1: ผ
0: เนี่ยเ
1: ม
0: ขาเจอกันในชั้นลีก
1: อืมก็3 เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุเกสเสมอโคลอมเบีย0-0ชนะอุซเบกิสถาน5-0ครับแล้วก็เสมอดีอาร์คองโก1-1ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้อังกฤษในนัดเปิดสนาม2-4แต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกานามาได้ครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูโบร์โต้มาร์ตินีเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี้
0: ใช
1: แก
0: ่
1: นหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนีอาสนูโนเมนเดชครับกองกลางมีวิตินญาชาวเนเวสแล้วก็บูโน่เฟร์นันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นชอว์เฟลิกกับเปโดเนโตหรือราเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: อืมส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะเนาะแล้วก็จะได้ยอสโกกวาเดียลเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยตัวหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิชที่เหนียวมาก
0: ครั
1: ต
0: บ
1: ั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วแล้วกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอสเกอร์กวาเดียลที่จะกลับลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอโควาสิชแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปเรซิชกับอันเต้บูดิเมียอืมกองห
0: ก
1: น้า
0: ็
1: จากออซาซูน่าแฮมบูดิเมียแหละ
0: วูดีเมียรู้สึกจะอยู่โอซาซุน่าเน
1: อ
0: าะ
1: ืม
0: ครับ
1: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะอะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2 เกมเกมที่ชนะอุซเบย์5-0ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอลเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
0: ใช่
1: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคานาวาโร่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเปิดเกมแรกด้วยช่วงหนึ่งเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมเคี้ยวๆเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
0: ครับ
1: อืมส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2 ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2 รอบส่วน2 เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา1-0แล้วก็ชนะกานา2-1ดูแล้วคู่เนี้ยผมว่าไม่จบใน90 นาทีนะ
0: โอ้
1: น่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
0: ครับ
1: อืมก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90 นาทีอาเบนว่าไงคู่นี้
0: คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ4-2-3-1
1: อืม
0: เพราะว่าแผงมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
1: ครับ
0: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3 นัดแล้ว
1: ครับ
0: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอเอาเนี่ยเป็นตัวสำรอง
1: อืม
0: แล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวส
1: ใช
0: ำ
1: ่
0: รองใช่ก็กลายเป็นว่า2 นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นชัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ทตัวจริง2 นัด
1: ครับ
0: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายข
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ั
0: โ
1: บ
0: ปร
1: ผ
0: ตุเก
1: ม
0: สมากกว่า
1: อ
0: เ
1: ื
0: พราม ะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะ
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: ม
0: สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
1: กลับ
0: มิติมันยังน้อยไป
1: อืม
0: มิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะผ
1: ค
0: ม
1: รั
0: ว
1: บ
0: ่า
1: ผม
0: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่
1: อืม
0: แต่ว่าของโครเอเชียเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละ
1: ครับผม
0: ก็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เต็มนิดนึง
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์1-1อีก2นัดเนี่ยชนะบอสเนีย4-1แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา2-1ส่วนแอลจีเรียเนี่ยเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา0-3ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน2-1เกมสุดท้ายก็เสมอกับออสเตรีย3-3นะก็คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
0: ์
1: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงบิสเอมโบโลแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนตัวของแอลจีเรียครับลูกทีมของวลาดิเมียร์เพโควิชเนี่ยจะขาดแค่โมฮัมเหม็ดอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บและอาจจะไม่ลงในเกมนี
0: ้ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้งเอ
0: ส
1: ซามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไง
0: ครับ
1: มีนาบิลเบนฮาเลฟครับลิยานมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามินกุยลี่อิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามและหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองผอ.เจ๋งเรา
0: อ้าวเหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
1: ่โอ้ต้องให้พอเจ๋งก่อน
0: ครับผม
1: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดุเหนื่อยกว่าแอลจีเรียเท่าไหร
0: ่
1: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
0: ครับ
1: เอาผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองพี่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่าอาจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีนะอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
0: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะอย่างแอลจีเรียน่ะก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
1: ครับ
0: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์นะสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
1: ครับผม
0: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
1: ครับอ่ะประมาณนั้นแล้วกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่ในค่ำคืนนี้อ่ะเดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยแล้วกัน
0: ได้ครับก็คู่ตี2ครับเวลาอ้าวตี2เป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท
1: ์พี่บอลสิรินันท์
0: ครับผมแล้วก็เวลา6นาฬิกาครับเช้าบ้านเราเลยก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: ครับ
0: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่พยองเดชสุภโชค
1: ครับผม
0: และก็พี่ปูสมชายครับ
1: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ตีสองจนถึงช่วง10โมงเช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินแล้วก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่6-0นะนาที70แล้วน่าจะสบายๆในเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยเรยาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทออากูเรลี่นะ3-0เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
0: ไอซ์แลนด
1: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะ ก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนอะไรพวกนี้ก็พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
0: คร
1: ับ ก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานนี่แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนด้วยนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีประชาชนไม่ใช่นะ
0: อ
1: าจจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเมนโบก็ออกไปแล้ว
0: ใช
1: ่ครับแล้วก็บอกว่ารอบที่8ทีมเนี่ยมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16ทีมอยู่นะรอบ32ทีม
0: ใช่รอบ32
1: ยังไม่ไปถึงรอบ8ทีมนะ
0: ซึ่งรอบ8ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้า
1: อืม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: โ
1: ส
0: อ
1: วั
0: ้
1: สดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได้
0: ครับ
1: ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมเนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอีน่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะ
0: อย่าง
1: ปาร์ตี้เฮฮาประมาณนี้
0: ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: มก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
0: ครับ
1: อืมเห็นหน้าตาหล่อๆของน้องเบน
0: ฮะ
1: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอ.ผมอยู่
0: อ๋อพออ
1: ่าผอ.พี่เจ๋ง
0: อ๋ออ
1: ืมน่า
0: ค
1: จ
0: ระ ั
1: หล
0: บ
1: ับอยู่ตอนนี้
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเบนจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี้
0: ผม
1: ระหว่างพี่เต่าน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบนจะช่วยใครก่อนเขาถามมา
0: ผมขอช่วยตัวเองก่อนได้ไหม
1: ไม่ได้เขาบอกให้ช่วยพี่เต่ากับพี่เจ๋งก่อน
0: โอ้ช่วยใครอ่ะ
1: เอาตอบดีๆนะหน้าที่การงานนะได้
0: ครับ
1: ครับผม
0: ผมยังจะเอาตัวเองยังไม่ร
1: ออ
0: ดเ
1: โ
0: ล
1: อ
0: ย
1: เคครับเอาไม
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ตอบนะ
0: ขออนุญาตไม่ตอบ
1: โ
0: ค
1: อ
0: รับ
1: เคครับผมกักนั่นแหละโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์การเน่ฟาราบักลายาคาซาบังกาลีกโมร็อกโกครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เลยแล้วกันลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาผลบอลลีกโมร็อกโกก่อน
0: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจม
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: เป็นคุณพาวาลิสไหม
1: อืม
0: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ
1: คร
0: ก็ถึง
1: ับ
0: ตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป์
1: ครับอะไรนะ
0: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป์
1: อ๋อคำถามจากชั่วโมงที่แล้วนะผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตอนนี้ก็มีโอกาสที่อาร์เจนตินาฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
0: อีกแล้ว
1: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันเอาเชียร์สเปน
0: ครับ
1: ส่วนผลบอลผมเชียร์แค่นั้นนะก็ปาการเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาราบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
0: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคุณภาวลิศอยู่ก็
1: คร
0: บ
1: ั
0: อก
1: บ
0: ว่า
1: ผม
0: พี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
1: อ้าวเขาก็ช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ครับ
0: ก็รับประกันความฮาไป
1: ใช่
0: แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเนาะ
1: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
1: ครับ
0: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงศ์ครับผมเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
1: ครับผมผลบอลคู่ราจาซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0-0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนอีกคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เราอยู่ถึงเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
0: ครับ
1: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ผมกับเบนเดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ไกลเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: FM 99คลื่นกี

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์อิ

0: เสร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตอนเราเข้าสู่ในช่วงของรายการไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนิกครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่ามาเป็นครั้งแรกเลยป่ะครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสตอนตอนเที่ยง
1: ถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรกแต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ทอล
0: ์
1: กช่วงหนึ่ง
0: คือแบบชื่อแมนโกสิงอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามว่าใครวะ
0: ใช่ไหมฮะเออเอาตามแค่ตามเพจวันแมนโชว์ก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือเครื่องเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอ.เขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านนี้เขามักจะพูดกันว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุเนี่ยสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์กอ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบแต่ก็คลาดมาตลอด นะก็ไปทุกคลื่นแล้ว นี่แหละคลื่นครั้งแรกนะครับก็อาจจะเต็มชีวิตแล้ว
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นใช่ไหมเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะคุณผู้ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียเดี๋ยวตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยายเขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยๆเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตีหนึ่งนะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้ไหม
0: ได้ครับเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยมีออนไลน์ด้วยก
0: ็
1: เชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV เช
0: ีย
1: ร์ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: อืม
1: ครับที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับแหม
1: ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับถือว่ามาไทยอินกันนะครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผื่อแวบเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วนะพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาคมตี2จริงๆก็คือตี2วันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนฮะสนามสุดท้ายวันชิงชนะเลิศที่อเมริกา
1: เมดไลฟ์
0: เมดไลฟ์สเตเดียมรอบชิง

0: 3ที่ฮาร์ดร็อก
1: เอาจริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: เอออเมริกาหมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับแข
0: ่
1: งที่อเมริกาหมดเลย
0: เออสนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกเออก็พอรอบควอเตอร์ต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: ไมอามี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดตรงนี้นะแอร์ลิงตัน
0: เอ้าทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคสถือว่าทำงานกับบอสแคสที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีน
1: ี้
0: กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ยมันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะขาดเรื่องอีเวนต์ไปนะมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่าง
0: ๆ
1: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่ง
0: อ
1: ย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับเยอะมากต้นต้นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะโอ้โหทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
0: ้
1: อ
0: เห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปวดใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: นะ
0: เออแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทยจับตามองอีกนะ
1: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีเร็วกว่า5ทุ่ม5ทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
0: ไม่เคยมี4ทุ่มใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: 5ทุ่ม
1: 5ทุ่ม
0: ตี2อ่ะ
1: ก็ไปมีคู่8โมงเช้าก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยแหละ
0: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมงป่ะ
1: มี10โมงด้วย
0: มีอยู่วันนึง
1: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
1: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบชิงก็จะมีอีเวนต์ที่โมโนแหละ
0: กี่โมงครับกี่โมง
1: ผู้ชิงตี2ครับผมทำแบบเป็นวอชปาร์ตี้ฮะ
0: โอ้แต่ผมมั่นใจว่ามีคนมาดูอยู่แหละยังไงก็ต้องมี
1: ครับ
0: นะฮะก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นคอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รอ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วพี่แมนนะอ่ะทีนี้ไหนตัวแทนของบอสแคสถ่ายสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะไอ้เรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
1: ได้นะจริงๆก็
0: ส่วนที่ไม่กระทบใครอ่ะ
1: ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยพนักงาน
1: ไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกันว่าตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น
0: ครับ
1: นะฮะตัวเลขจริงๆมันคือ70ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ FIFA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ
0: ์
1: ฟุตบอลทุกรายการของ FIFA ยาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับ
1: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
0: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู2030ไม่ต้องลุ้นแล้ว
1: ก็ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ FIFA นะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮลเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทําอะไรที่มันเป็นการแบบเพื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
0: โอ้ใช่อ
1: ันนี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่าง FIFA สมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
0: ๆ
1: FIFA เขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของการร่วมมือ
0: เป็น
1: พาร์ทเนอร์กัน
0: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีเนี่ยจนถึง2030เนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเนี่ย
1: อาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลออกไปแล้ว
0: ได้ได้
1: นะฮะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศนะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ FIFA เป็นคนจัดอยู่กับแจ๊สอยู่กับ
0: คอลิฟายบอลโลกเกี่ยวไหม
1: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละไอ้เนี่ยแต่ละภูมิภาค
0: ดูแลโดยโซนตัวเอง
1: ยูฟ่า
0: แอฟริกัน
1: แอฟริกัน
0: คอน
1: คาเคฟอะไรเขาก็มีของเขาไป
0: อันนี้ไม่ได้ถือว่าฟีฟ่าถือลิขสิทธ
1: ิ์ไม่ฟีฟ่าก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบสุดท้าย
0: รอบมหกรรม
1: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
0: เฟรนด์ลี่แมชแล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
1: ก็มี
0: มีใช่ไหมฮะ
1: มีทุกรุ่น
0: อ๋อ
1: ครับ
0: โอเคโอเคโอ้เพราะฉะนั้น
1: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
0: ชิงถ้างี้ชิงเทปชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนเพราะถ่ายมาแล้ว
1: แน่นอน
0: สโมสรโลกมีแน่นอน
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนรายการเลยนะ
0: ผมลืมไปแล้วรายการ
1: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
0: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
1: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
0: อ่ะนี่เขาถามแล้วเนี่ยแล้วฟีฟ่าอาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงศ์
1: ฟีฟ่า
0: เนี่ยรายการนั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
1: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
0: ของอาจจะของ
1: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: เออ
1: ที่สมาคมประกาศว่าร่วมมือนั่นแหละ
0: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบสาย2ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อนสาย2ทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มไปอีกครับ
0: มันก็ต้องเป็นปริศนาทีละสเต็ปอะ3 2 4 8 6 4
1: ครับตอนนี้48เงี้ย
0: หรือครั้งก็64ถ้าจะเพิ่มอีกครับ64เราจะได้ไปไหมฮะ
1: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันนึงมันจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมนึงแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนคัพอะไม่รู้เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเกินหุ้นใดปีนี้เป็น
1: ค
0: ือ
1: ถ้าเพิ่มมานะสมมุติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
0: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียนอะไรอีกหรือเปล่า
1: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วครับอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
0: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเหลืออีก6คู่นะครับในรอบสาย2ทีก็คือวันนี้3แล้วก็คือเป็นแมตช์ของจริงๆวันนี้มันต้องนับว่าเป็นแมตช์ของคืนวันพฤหัสถูกไหมแล้วก็จะปิดท้ายกันก็คือในแมตช์ของคืนวันศุกร์แต่เวลาด้วยความที่มันเป็นทางฝั่งของนอร์เซกานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันห่างกันเยอะนิดนึง12ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นมันก็เป็นเช้าของเราซึ่งของเรามันเป็นวันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่นะฮะ
1: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
0: ไม่ได้ทันหรอก
1: แบบเดิมเลย
0: ขวบเดียว
1: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
0: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเอาจริงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
0: ือ
1: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
0: หัวสามเยอะไหม
1: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
0: เหรอเยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นเรื่องของก
1: ัน โปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
0: กระจายเสร็จกระจายรายได้อ่ะกระจายเศรษฐกิจอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่ามันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ฟีฟ่าเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอาสู้ยากเหมือนกันนะสู้ยากเหมือนกัน
1: บอลโลก2030อ่ะมันเป็นครบรอบ100ปี
0: ที
1: ่ของฟีฟ่าด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
0: ครับ
1: เป็นครบรอบด้วย
0: พิเศษตลอดเลยครับรอบนี้ก็พิเศษครับ รอบนี้ก็48ก็พิเศษ
1: ใส่ไข
0: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
1: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
0: นี่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
1: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับโซนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงแอฟริกาเหนือแล้วอ
0: ันนี้หนักเลยว่ะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนด้วยเหรอ
1: แล้วครบรอบ100ปีก็ถึงหน่อย
0: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้เออ
1: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกลกัน
0: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
1: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
0: ๋อครับ
1: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
0: อ
1: ันนี้คืออยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดขึ้นบนขึ้นมาก็สเปนละครับ
0: ก
1: ็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
0: นะครับก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมอ่ะชอบโมเดล32ที่สุด
1: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
0: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราเรื่องเราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับรอเป็นสาย2เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
1: ันมีเสน่ห์อีกแบบนึงนะนี่ คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่ไหมมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
0: นี่ขนาดเข้าได้48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
1: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้ว ก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ่ะ
0: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถึงตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลย
1: อ๋อแล้วเขาเลือก

0: เลย
1: เออตกควอลิฟ
0: าย
1: อ
0: ิ
1: ตาลีก็ตามโปแลนด์ก็ตามเออทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
0: อุ้ยน่าเสียดายนะ
1: ไม่เกี่ยวอ่ะเซอร์เบียอย่างเงี้ยมันก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อท
0: ีมเดนมาร์กไงนะ
1: อ่ะเดนมาร์กช่วยมันกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเวิร์ดอย่างกีลาเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ล่วงนะ
1: เออนะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบ32คุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณล่วงก็
0: ม
1: ีอิตาลีคือเกินไปจริงว่ะ
0: แต่ได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยเนี้ยมันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างกาตาร์ที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้กับใครก็ได้เลยนะทุกทีมเลยนะ
1: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดกองหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูเดียร์คองโกกับอังกฤษ
0: โอ้โห
1: เล่นสนุกมากเลยอ่ะ
0: เดียร์คองโกเนี่ย เขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอ่ะ
1: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอ่ะกว่าจะเจาะได้อ่ะพี่แมน คิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอ่ะถ้าลูกแรกมาสัก85 90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันอังกฤษนั่งดูกันเมื่อคืนเออโอ้โหสายรอด
0: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว
1: ้แต่เมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะ
0: มันจะกล่อยนะ
1: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะวีฟ่าปวดหัวกับแมตช์เดตติ้งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
0: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
1: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
0: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเรียงโครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์นะไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งนึงได้ที่3ครั้งนึงคืออยากเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะ
1: คือมัน
0: เหมือนเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโรใช่ไหมมันก็เป็นเทนนิส
1: ได้แชมป์ยูโร
0: ใช่
1: มันโหมันต้องพีคจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
0: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ย48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็ขึ้นได้ม
1: ัน
0: จะเหนื่อยด้วย
1: ก็คองโกเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอ้รอบสาย2ทีมเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปแล้วไปวัดเอาดีกว่าปารากวัยอย่างเงี้ยพี่แมนถ
0: ู
1: กไหมฮะเออหรือว่าจะเป็นไอ้ที่เคลียฮอลแลนด์ตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
0: โมร็อกโก
1: นั่นแหละเหมือนกัน
0: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะต่อบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
1: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไว้แล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
0: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ
1: หมายถึง possession นะ
0: possession ต่อบอลเนี่ยเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะคือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
1: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่กลายเป็นเล่นจริงไม่คม
0: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
1: อ้าวเหรออ
0: ่าแล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโกเพราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายๆคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
1: โอ้แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีตรงนั้น
0: ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้วฮะ
1: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากแล้วพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
0: ก็ยิงไม่เข้า
1: คือผมว่าโดนลูกโทษนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
0: ยิงชนเสาอยู่นั่น
1: แล้วแบบโรนัลด์คูมันท่าเนี้ยสองทีอ่ะแล้วใครดูในทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จะมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วว่าคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้าจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
0: คือยิงจุดโทษอ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงแล้วนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
1: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกไหมแต่สนามจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอัชชาพาคิมีอ่ะตัวชัวร์มั้ยยังหลุดเลยอ่ะ
0: ก็อาจจะกดดันมากๆอย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะ คือไม่ยอมยิง
1: แหมอยากรู้ชื่อเลยก็คือพวกที่มันไม่ยิง
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: พวกที่มันไม่ยิงก็เลย
0: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมติว่าจะต้องยิงจุดโทษไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้าคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะ
1: อันนี้ยากเลยว่ะ
0: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
1: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นจับเจอกันรวมๆกันมาแล้วแข่งไง
0: คือถ้าเล่นแบบอุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
1: ๆครับ
0: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิ่งระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
1: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างพูดอย่างงี้ใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงเข้ายิงให้ยิงไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยฮะปีนี้
0: ก็มีช่วงนึงเมสซี่ไม่ยอมยิงจุดโทษเลยนะ
1: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยๆใช่มั้ย
0: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
1: เออแต่เอาจริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันมั้ย
0: โทษหรอถ้าตลอดกาลเลยใช่มั้ย
1: สักคนนึงอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขออภัยครับลูกโทษได้ตลอดลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
0: ถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อ่ะอีวานโทนี่คือยิงจุดโทษเฉพาะจุดโทษ
1: เนี่ยเค้ายิงแรง
0: แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอลันเชลเลอร
1: ์ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดิโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดอย่างพวกนี้ก็ยิงชัวร์นะ
0: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
1: ใครฮะ
0: ฮาแลนด
1: ์อ๋อ
0: คือถ้ายิงจุดโทษไปอีกจะขนาดไหน
1: เกิน
0: ขนาดไม่ยิงจุดโทษอ่ะ
1: เกินไปเกินไปเนาะนะฮะอาที่ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างพี่แมน
0: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
1: ทีมดีครับทีมดีครับ
0: เสียดายเสียดายเยอรมันครับ
1: เต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนคอนเฟิร์มแหละ
0: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหน่าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายจังหวะ
1: อ๋อเรียลไทม์
0: ออสเตรียกับแอลจีเรีย
1: ครับ
0: คือฝั่งพอทีมหนึ่งยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสักพักมันเสมอ
1: ครับ
0: สักพักยิงนำอีกเฮอีกรอบหนึ่งเท่าสองเท่าจนอะไรนะของแอลจีเรีย
1: ครับ
0: นึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: มาเลสเหรอ
0: เลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าแอลจีเรียชนะวันนั้นอิหร่านเข้าก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะฮะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับแอลจีเรียเข้าไปปะทะไปโวยกันใหญ่เลย
1: ครับ
0: ครับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทีย ิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
1: โอ้ดูนาทีบ้า
0: คือเนี่ยความน่าเสียดายของอิหร่านอ่ะโอ้แบบโอ้โหคือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
1: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกมั้ยเนี่ย
0: อิหร่านเหรอ
1: เสมอใช่ปะเออเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
0: โอ้เหมือนกีลาซาว
1: ไม่เข้ารอบแต่ไม่ตกรอบ
0: เหมือนเคปเวิร์ดเหมือนเคปเวิร์ด
1: เ
0: คปเวิร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไรพ่าย
1: แต่เข้าที่2เลยอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
0: ก็มีสเปนชนะอุรุกวัยที่เหลือก็เสมอกันหมด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดว่าดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
0: เกาหลีใต้ต้องแพ้ไทยตัวเอง
1: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้เนี่ย
0: ถึงแล้วโอ้โหถึงแล้วคือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ของเมียงโบ
1: ธรรมดาโอ้โหจริงต้องแยกกันแหละของเมียงโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
0: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่
1: ไหมไม่เห็น
0: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
1: แม้
0: กระ
1: ทั่งส่วนเครื่องบินเหรอ
0: ส่วนเครื่องบินก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตูโดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยฮองเมยองโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
1: เห็นต้องใส่แมสจะจำได
0: ้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
1: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: คือครั้งหนึ่งก็เป็นฮีโร่ฮองเมยองโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
1: 2002
0: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชแจ็คกินคริสมันมาคุมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ฮองเมยองโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
1: ้
0: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซอฮอมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเจออกคิมเจทะเลาะกับมานั่งสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไม
1: ใช่ไหม
0: แล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
1: แล้วไปโดน
0: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
1: ไปโดนแล้วจบเลย
0: ตกรอบเลย
1: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็กแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นฮองเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คฮังโซอ
0: าจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
1: แล้วยังไงได้สองจ็อบเหรอฮะ
0: คือปาร์คฮังโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต้อ่ะ
1: ต้องมาครับต้องมาทีมอ่ะมาพร้อมกัน
0: ก็เขาเป็นสตาฟอยู่นะ
1: ค
0: ือปาร์คฮังโซเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
1: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการ

0: ที่เมืองกาญ
1: ครับ
0: น
1: ก
0: ะ
1: ็
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป็
0: บ
1: นสตาร์แบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าที2ด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: เพื่อจะเอาขึ้นมาให้ได้
0: อื
1: นะครับ
0: มนะฮะอ่ะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความก่อนเดี๋ยวพรีวิวก็สักเบรกสุดท้ายก็ได้นะพี่แมนนะสั
1: ได้
0: ้นๆไ
1: เ
0: ม
1: ล
0: ่ต้อ
1: ย
0: งยา
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: มาก
1: เล
0: เราย คุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3 นาทีเราพักกันก่อนสักครู่แล้วนะครับ
2: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
10: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะฮะเราก็อยู่กันไปอีกมา1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสาย2ทีมในคู่ตี2วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
3: ับ
2: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
3: รายชื่อมาแล้วนะ
2: เอาก่อนเลยไหมรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
3: ใช่ครับ
2: เชิญเลยขอดูสำเนียงคุณหน่อย
3: ครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะสเปนแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางมาร์คูกุเรย่านะครับแบ็คขวาเป็นทางเปโดปาโลคู่เซนเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็ในรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานิโอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับไม่ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริงตำแหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
2: ตัวเก่าใช่ไหม
3: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะกับเวสแฮม
2: ใช่ใช่ใช่
3: จอมงจอม
2: งแล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ
3: อันตัววินก็ยิงถล่มทลายเลย
2: ธรรมดา
3: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยด้วยแหละ
2: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแหละ
3: วันนี้เขาไปเลือกนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกลิชนะครับก็อาจจะเป็นสายบุนเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับลังนิกไงก็ศูนย์หน้าคนนี้มาจากออสบวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยแหละที่พูดไปเกโกลิชนะครับส่วนคนอื่น
2: มิชาเกโกลิช
3: ใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นควินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
2: อาราบ้านี่ได้สังกัดเนี่ย
3: อาราบ้าเล่นเซ็นเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอนราดไลเมอร์ของบาเยิร์นก็แบ็คซ้ายนะครับกลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบไลซิก
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสไซวอลกับทางซาวเวอร์ชลาเจอร
2: ์ครับ
3: แล้วก
2: ็ไม่ใช่เหมือนประตูเลยฮะนามสกุลเหมือนประตูเลย
3: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
2: อ๋อเหรอ
3: คนชลาเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
2: ครับ
3: นะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อวอร์เนอร์ชลาเจอร
2: ์อ๋อชลาเจอร
3: ์นักปิงปองกัน
2: ไม่ได้เป็นอะไรกัน
3: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
2: ครับ
3: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับคอร์เบโซโรมาโน่นะ
2: เออแต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
3: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
2: น่าจะเด็กเล่นอยู่20ปีเอง
3: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอทมุน
2: อยู่6เดือนยังจะอ้าวโอเคครับผม
3: ก็ถือว่าอยู่มา
2: เขาไม่อยู่ดอทมุน3ปีแล้วเนี่ยคือเขาออกจากแมนยูข่าวเขาเงียบหายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตามบุนเดสเนี่ย
3: ไป 2-3 ปี
2: เออนะมาอยู่แมนยูอยู่6เดือนแล้วไปอยู่ดอทมุน3ฤดูกาลแล้วก็เหมือนกัน
3: เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงเป็นการดรอปอานาโตวิชส่วนทางสเปนนี่จริงๆก็ถือว่าไม่พลิกโผเลยตามคาดหมดเลย
2: นี่อานาโตวิชนี่ดีไม่ดีจะเป็นตัวระดับ Hall of Fame ของฟุตบอลทีมชาติออสเตรียได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลได้เหมือนกันเนี่ยรับใช้ทีมชาติ136นัดยิงไป49เนี่ย
3: โอ้นะตำนานแล้วแหละ
2: เออนี่ครับอาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
3: คือนิกถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
2: ตอนนี้ก็ต้องอานาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
3: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันเนี้ยศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังยุคนึง
2: เดี๋ยวก่อนอย่าว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อกีฬาเหมือนนึกเอาตามที่แบบ
3: โอ้ยช่วงที่ดังสุดกับ FC โคโลน
2: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสอ่ะเอมมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบิร์กนี่นึกออกแค่นี้แหละตอนนี้ที่แบบไม่ต้องเปิดอ่ะแต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้านึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนนี้
3: โอ
2: ้เออประมาณนี
3: ้ออสเตรียจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลยขนาดน
2: ั้นแต่ว่ายูโรเขาก็มาเรื่อยๆนะเออแต่ว่าแหมลุงลาฟนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะ
3: ครับ
2: นะฮะสเปนมีการปรับอะไร

ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: เยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ตัวหลักมาครบพอสมควรแล้วมียามาก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะตอนที่เป็นรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: นะครับ
0: เด็กยาลาเน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี
0: ้ครับ
1: กับอาร์เซนอลคือเก่งๆเนี่ยเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงไง
0: โอ้โหคือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบจริงนะ
1: ครับเอาจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชเดลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงๆผมชอบเดวิดลาย่าของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
0: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
1: อ้าวใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
0: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
1: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเนี่ยเล่นกับชุดนี้มานานนะแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์นะ
0: เออก็บินเบาเขาอย
1: ู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ่ะ
0: ก็จะเป็นผู้สาประตูที่มาตรฐานคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงๆก็คือผู้สาประตูเปลี่ยนยากอะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนดาวิดลาย่าย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้วับมาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
1: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขายแค่ในสเปนแปลกไหม
0: แต่ดัง
1: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
0: ใช่ใช่
1: ครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
0: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะไหนๆชื่อมาแล้วพี่แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการแล้วจะออกมายังไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่2เนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี
1: ้คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์เป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลโลกครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วแต่นี่มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดนึง
1: ประตูเยอะ
0: เสมอ1แล้วก็แพ้1โอ้เสียไป6ลูก
1: ครับ
0: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
1: ก็โดนอาเจนไป30เมสซี่เดินมายิง
0: ครับโอ้เดินยิง
1: แฮตทริกไปเลย
0: เล่นสนุกเลยเมสซี่อยู่นะเล่นเพลินเลยนะ
1: โอ้เล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิงโผล่มายิง
0: ครับ
1: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เพื่อวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
0: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก3-4เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาเคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
1: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนั้นน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขามาประสบความสำเร็จคือฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะในวัยเท่าไหร่4ปีที่แล้วคือเขา35
0: ตอนนี้39
1: ตอนนี้39
0: เดี๋ยว43เจอกันอีก
1: บอกว่าครั้งสุดท้าย
0: เอาจบแล้ว
1: ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้แต่ครั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
0: มันต้องเลิกแต่ครั้งที่แล้วแล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกโหว่าแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสอ่ะประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลย
1: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่เลยว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
0: ไม่เลิก
1: อ้าวเล่นต่อ แต่คนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
1: ้41
0: 41รอบหน้า45แล้วทำเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกด้วยนะถูกไห
1: มแต่ถ้าตอนนี
0: ้ก็
1: ถือว่ายัง
0: กล้าเหรอ
1: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
0: เออกล้าเหรอเออนะครับเอาพี่แมนมีข้อความฮันส์แครงเกิลตำนานออสเตรีย
1: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
0: เออ
1: ใครอ่ะ
0: น่าจะนับไม่รู้ข้อความเข้ามาร
1: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
0: อืมนะฮะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: ฮันส์แครงเกิลมาเป็นภาษาไทยด้วยแครงด้วย
1: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
0: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
1: 1973-1985โอ้โห1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
0: 73นี่หลังได้20ปีผม
1: เ
0: กิด
1: แล้ว
0: ตอนที่เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
1: ตอนนี้73แล้วนะ
0: เขาเล่นตรงไหนฮะ
1: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
0: ยิงเยอะไหมล่ะก็ดูแค่นั้นแหละว่ายิงเยอะ
1: ก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
0: ก็2นัดลูกนึง
1: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตำนานบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80น่ะ
0: 16นัด34ลูก
1: 46นัด34ลูก
0: โอ้ก็ใช้ได้จัดจ้านแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
1: ส่วนแบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอล
0: ที
1: ่ SBS มา
0: ใช่แต่ว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
1: แต่เขาน่าจะทานโทนี่โพสเตอร์แบบ
0: 1125โทนี่โพสเตอร์
1: โทนี่โพสเตอร์ดังมากนะ
0: ไม่ทัน
1: กับโคโลนี่คือเทพเลยศูนย์หน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกาลของออสเตรีย
0: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขอผลบอลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อนพี่แมน
1: ข่าว
0: ตอนนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอะหนึ่งคือแพ้ยากเพราะรู้ว่ามันบอลอยู่
1: ตลอดบอลอยู่ข้างเดียว
0: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งคองบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งคองบอลเนี่ยโอกาสแพ้มันก็น้อย
1: คือทีมที่จะชนะสเปนได้นะต้องย้อนกลับอย่าง4ปีก่อนที่เจอโมร็อกโกอ่ะคือเรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเก่งใช่ไหมคือสามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแบบทรานซิชันได้แล้วก็โอกาสขึ้นมาจบสกอร์ได้แล้วมีทีเด็ดซึ่ง
0: ต้องคมอ
1: ่
0: ะ
1: ออสเตรียเนี่ยแนวรุกเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกตัวเก่าพวกที่ทำประตูก็คือพวกอย่างเกโกลิชอนาโตวิชซาบิเซอร
0: ์
1: เป็น30อัพหมดแล้ว
0: นะ
1: ฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก็คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตผีต่างๆ
0: ลูกผีจับยัดอะไรก็ว่าตามใช่ไหม
1: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
0: เขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูแล้วนะ
1: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกindividual จริงๆทั้งนั้น
0: บาเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆนะ
1: บาเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
0: แอตมาติดเหรออ
1: ่าก
0: ็ถือว่าเส้นใช่ไหม
1: กำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโก้วิลเลียม
0: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมเนี่ย
1: โอยาซาบาลนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แหละ
0: ม
1: ิเกลโอยาซาบาล
0: ถ้าจะหาเบอร์เก้าอะนะ
1: ครับก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะก็เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
0: ่คือคุณต้องนึกถึงบรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอะบีย่าเฟอร์นันโดตอเรสเฟอร์นันโดมอริเอนเตสลาอูเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต่เนี้ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
1: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานานนะ
0: ก็อูตั้งแต่หมดบีย่ากับตอเรสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไง
1: ครับ
0: มันอาจจะดูโค้ดมองแล้วไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
0: ใช่ๆๆๆแต่ผมว่าคู่นี
1: ้ก็พลิกยากอยู่พลิกยาก
0: ว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูนะว่าเขามีดีในระดับหนึ่งเนี่ยสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
1: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาราบ้าก็คุ้นเคยกับบอลสเปน
0: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาราบ้าเนี่ย
1: อาราบ้าเล่นสเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ย
0: ต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไหมผมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องยืนปากกาหลังตัวกลาง2คนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช่เหรอ
1: ดันโซแหละที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีอะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลยอาราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์แล้วนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
0: คือสเปนก็ระวังเกมสวนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลอะจังหวะที่มันก็ผมก็ดูออสเซียเขาก็ลุงลาเพราะก็คงมีทีเด็ดแหละ
1: แต่โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
0: คือหรือไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
1: เป็นโค้ชที
0: ่จิตวิทยาสูง
1: เขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะกับสโมสรเขาทำอเบเลซิกใช่ไหมตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโอ้โหคือเสียคนไปเลยอ่ะ
0: ไม่เหมือนก็ว่าพูดยากแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้ปีซีซั่น
1: คือผมไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นอะไรสปอร์ตดีเรคเตอร์นะ
0: แล้วก็ลงมาช่วยอ่ะ
1: ก็
0: ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
1: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกิร์เก้นเพสซิ่งนะรับลังนิกอ่ะ
0: ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองหมดแล้ว
1: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายเจเกนคอฟนาเกลสมันโทมัสทูเคิลโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับลังนิก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: อืม
1: ก็
0: เป็นไปได้นะ
1: ได้อิทธิพลมาจากรับลังนิกนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
0: อ๋อครับผมลุงลาบปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก็เลยออก
1: จากแมนยูเจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
0: อ๋อดูเล่นนะก็สมันออกใช่ไหม
1: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปเขาก็จะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
0: มันก็ต้องเขาแล้วนะเขาก
1: ็แต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ที่ล่าสุดอาบีโอเมยะอดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
0: ครับ
1: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครืออ
0: ๋อเหรอ
1: ใช่
0: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงอ
1: าจจะท้าทายว่าเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
0: คือโค้ชทุกคนอ่ะที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายนะมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
1: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
0: ใช่อาร์เชลติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยอยู่ดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลอย่างเงี้ยพี่แมนเอาคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไว้เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเตรียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเตรียไม่เครียดหรอกออสเตรียเขาพร้อมต่อเวลา
1: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีผมว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่าอยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
0: คือนั่นแหละแต่อย่าไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลมันก็จะตันไปหมดอ่ะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
1: ครับ
0: ก
1: ็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะในการเข้าทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิชก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้ยิงได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่บอลมันจะขึ้นมาจากคอลัดไลเมอร
0: ์ครับ
1: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
0: ก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมสมิธเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
1: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะแต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์เลยแหละ
0: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
1: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอะด้วยความสูง
0: แต่เดี๋ยวอาราตวิกก็มาข้างหลัง
1: ต้องใช้ยังไงต้องลง
0: อาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
1: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
0: คุณไม่ไล่คุณไม่ได้บอลนะเล่นกับสเปนอะ
1: ความฟิตเต็มร้อยไหมคือใช่ที่นี่พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพลสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
0: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่าต้นครึ่งหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรเงี้ย
1: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วไม่งั้นอาจช้าเกินไปเพราะถ้าโดนลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าโดน2ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
0: ครับ
1: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
0: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะเขาน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละเนอะ
1: มันจะกล่อยเอานะ
0: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูก2กันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นบอกตรงเพราะว่ารับตังนิกก็คงเล่นเกมรับเป็นอะเนาะนะฮะอีก2คู่
1: โปรตุเกส
0: 5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียก็ได้พี่แมน 6:00 นอ๋อครับ
1: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอ่ะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีมนึงของบอลโลกครั้งนี้เลยนะ
0: ขุ
1: มกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
0: ขอดูหน่อย
1: โอ้โหคือวิตินญาลูเนเวสรอนโดนี่กองหน้าเนอะ
0: รอนโดกองหน้าวินญาเนเวสบูโน่ฟาน เดส
1: บูโน่ฟินแนนซ์
0: บูโน่ฟินแนนซ
1: ์ครับ
0: หมดยัง
1: เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
0: ของเ
1: นี่ยของเปเช่อ่ะเอ้ยลืมนึกติดที่ปากอ่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวดิเรา
1: ชื่อนี้หน่อย
0: มาแล้วใจเย็นอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
1: เออ
0: นึกบานาโดซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวสไงปารีสไงลูเบนแล้วก็วินญา
1: ชูอัลเนเวส
0: มาโรสินวามาติอัสนูนเยสของซิตี
1: ้เจ้าเนเวสอีกคนไอ้มาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของซาโจคอนเซซาที่อยู่ยูเอ
0: ฟรานซิสโกคอนเซซา23ปี
1: ก็ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
0: ่นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเรอาลเนโตกูเอเดส
1: ไอ้อย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
0: ฮ
1: ะเล่นในสเปนไม่ลุ้งเต็มที่ไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
0: ครับ
1: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮาเลยนะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร
0: ่ตินเกาเหรอ
1: ตินเกาตินเกานี่เล่นเยาวชนอยู่21ของลีกโปรตุเกส
0: ครับ
1: เจอกับชยพิพัฒน์สุพรรณเภสัชของเรา
0: อ๋อเหรอน้องเ
1: จตเล่นเอสโตริลเจตเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอด
0: คร
1: ับ แต่ตินเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้ว
0: ตอนอยู่กับลิสบอนใช่มั้ยฮะ
1: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจตนั่นแหละ
0: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางกับหน้านะหลังก็ธรรมดานะพี่แมนนะก็ไม่ได้ดูว่า
1: ก็ดีไม่ได้เปเป้มาเล่นอ่ะครับ
0: คราวที่แล้วยังเจอในยูโรป่ะ
1: คุณลืมคนนี้ได้ไง
0: ใครฮะ
1: ดิเอโก้ดาโล่ท็อปคลาสจะไทยเก่งนา
0: เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชัวร์คอนเซโลมันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี่ยแล้วก็ถ้าดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ดีมากด้วยนะฮะก็ ก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์5-0เสมอเสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้กับทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
1: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกอดคอเข้ารอบอ่ะนะ
0: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยไม่แต่ไม่ได้ดวงนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายนะฮะแต่ชนะอุซเบย์5-0ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะถือเข้าคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอะถูกไหมพี่แมน
1: ครับ
0: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือว่าเขาเยอะอะแต่คุณก็ปิดเขาไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: มีปัญหา
1: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อนอะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่น
0: อ
1: ะที
0: ่
1: โยนใส่ให้เฟรนี่มงอะ
0: 18ญี่ปุ่นนำ2-0
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
0: ซัตโกดาลิช
1: ซัตโกดาลิชคือคนที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
0: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วเนี่ยซัตโกดาลิช
1: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิตติประสาทของโครเอเชียเลยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
0: ครับ
1: ก็จริงๆโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
0: จริงๆเมื่อก่อนคิดว่าซาเวนบิดิชนี่อาจจะดีมากๆนะแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
1: ครับกับทีมชาติซาเวนบิดิชคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
0: ครับไม่เป็นรูปธรรมไง
1: ใช
0: ่นะ
1: ดู
0: คู่นี้น่าดูกว่า
1: คู่แรก
0: นะกว่าคู่แรกเลยเนี่ย
1: โรนัลโดดวลกับลูก้าโมดิช
0: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิชโมดิช40โรนัลโด10ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นที่มาดริดมาด้วยกัน
1: ก็รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองใช่ไหมก็40
0: นี่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเปรีซิชหนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิตอีกคนแหละ
1: ปาสลิตไหม
0: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อไม่เคยเห็นฟอร์ม
1: มี2คนนะปาสลิตอ
0: ่ะจริงเหรอมีใครกัน
1: มีปาสลิตอยู่2ชื่ออ ่
0: ะอันนี้เขามี2ชื่อเลยเหรอม
1: ี
0: ก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวนะอีกคนใครวะ
1: มาโก
0: ้
1: ปาสล
0: ิ
1: ตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
0: อันนี้ไม่รู้จัก
1: แต่เราไปอ่านปาสลิชไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
0: ปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
1: ก็ผมมองว่าโครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
0: อย่างยอสโกกอริโอก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วง
1: ไม่สมบูรณ์ก็กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะครับ
0: อย่างไออันนี้มันอ่านว่า
1: เขาจะใช้ชูดาโร
0: ่ดูเย่เซราชาเหรอ
1: เน
0: ี่ยเบอร์ห้าเนี่ย
1: ดูเย่ชาเลต้าชาน
0: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
1: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาเลต้าซาเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะกาดิโอก็เจ็บไปนาน
0: ตรงกลางก็โควาซิตโมดิช
1: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
0: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนนั้นนี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุมัน
1: ก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
0: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้อายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาสิตก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โควาสิตก็32แล้ว
0: นะฮะสนุกคู่นี้สนุกผมว่าม
1: ันน่าจะทันกันนะ
0: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
1: เป็นบอลกับเทคนิคทั้งคู่ด้วย
0: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอะ
1: ใช่
0: มีวิธีการ
1: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
0: ใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้หรอกนะแต่ว่าเอ้ยเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
1: รองแชมป์มาที
0: นี่นะ
1: ก็มีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่า
0: อืม
1: ทีนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแลกกันเลยมั้ยเพราะดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบบุกทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่อาจจะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าที่ศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนติน่าเป็นกับเมสซี่
0: มันต่างกันจริงๆ
1: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนติน่าเหมือนเล่นถวายหัวให้เมสซี
0: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมสซี่ได้แชมป์
1: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมสซี่เป็นคนยิงอ่ะ
0: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
0: เกรงใจปะ
1: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึง
0: ครับ
1: เขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ all for one
0: อ
1: ย่างที่อาร์เจนตินาเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
0: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
1: ใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทางปานามากับกาหน้าได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
1: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้นั้นโหดจริง
0: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อมาที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเน
1: ี่ยถ้าเนี่ยอยากจะชวนนี้คุยด้วยว่าดาวซันโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
0: ครับ
1: อาจจะรวมถึงมูซาอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึกๆ
0: มีซูสอ่ะมีซูส
1: มีซูส
0: อิสมาซาไปแล้วใช่มั้ยเมื่อคืนกลับบ้าน
1: กลับไปแล้ว
0: นํา 2-0 เหมือนกัน
1: ใช่
0: เบลเยียมนี่มันได้อย่างงี้2ทีนะญี่ปุ่นมันก็อย่างงี้แล้วนาทีบาปอีกแล้วอ่ะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่ได้แค่6 5 4แน่ตอนเนี้ย
1: ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมสซี่เฮลิเคนฮาแลนด์อ่ะถ้าฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
0: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเอง
1: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
0: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเอ้ยเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวจ่ายบอลดีๆอันนี้อาจจะมองงั้นยากนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมาสี่นัดเขาก็ซัดห้าลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดด้วยมั้งใช่ไหม
1: ได้พักไปนัดที่เจอฝรั่งเศส
0: เดี๋ยวก็ต้องสามนัดห้าลูกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
1: คือนอร์เวย์รุ่นเนี้ยเขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชันของนอร์เวย
0: ์ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
1: รุ่นเนี้ยเขาเล่นยูยี่สิบเอ็ดหลายคนอ่ะเล่นรุ่นเดียวกับนิโคลัสเมคเคลสันตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาตินอร์เวย
0: ์ครับ
1: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอเลเยอร์ซันของดอร์ทมุนด์เนี่ยก็โตมาด้วยกันกับเมคเคลสันนี่แหละฮาแลนด์ด้วยเล่นรุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็นี่แหละเมสซี
1: ่มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
0: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองกันนะ
1: ก็ต้อง
0: งอมงอมกันหมดแล้ว
1: หาตัวตายตัวแทนใช่ไหม
0: เพราะช่วงยุคทองจริงคุณไม่ได้เลยอะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการนึงอะทั้งยูโรทั้งบอลโลกอะแต่ไปไม่ถึงเลยอะ
1: อันนี้เราต้องเบรกไหมนี่
0: ก็ต้องเบรกไหมครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
1: ยาวได้เลยใช่ไหม
0: โอเคครับ
1: พักก่อนนะก่อนเพื่อนเลื่อม
0: นะฮะ
1: คือเบลเยียมอ่ะไอยุคที่เป็นโกลเด้นเจนอ่ะไม่แน่ใจว่านิกหรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมมาจำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเขาเข้ามาตอนแรกอ่ะ
0: วิลหมดนะฮะ
1: ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขามาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
0: ครับ
1: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น1 วี1ได้กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือ คือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
0: ่
1: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันมิเชลซาโบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
0: ก็จริง
1: นะใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้กาเลสลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอ็กโคโน
0: ที่ออกไปแล้วนะ
1: เพราะว่าเอ็กโคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาก่อนกับทางของสเปนใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับซาโบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
0: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมตตอนนั้นคุณจะมอง
1: ก็ผมว่าก็ยากยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนอ่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดอ่ะนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเรา
0: ยาก
1: ตอนนี้ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
0: บ้านเรานี่ขนาด
1: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
0: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดการทีมชาติไทยยังโดนเลยทุ
1: กวันก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่
0: อ
1: นมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไห
0: ม
1: คือเขาสร้างนะฟุตบอลนะเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไห
0: ม
1: อ่ะแล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก มีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อะไรก็ตามอ่ะดุสิตเฉลิมแสนเนี่ยแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
0: ก็ใช่ไง
1: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
0: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: คืออ
0: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละสมัยนั้นแหละเขายังไม่มาเป็นประธานอีกเลย
1: แต่พูดเฉยๆมันพูดได
0: ้โค้ชเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยก
1: ็ถูกต้องเลยซึ่งพูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะนะเพราะมันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นอ่ะเราพูดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้
0: อ
1: ยจากแสนคน
0: เข้าใจ
1: เราก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่นมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
0: ใช
1: ่ที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
0: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แหละแต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
1: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะ
0: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
1: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
0: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเง
1: ี้ยทุกกีฬา
0: เหมือนกันเลยคือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอ่ะ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
0: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
1: ่
0: ไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครจะไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเนี่ยคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้านั่นแหละครับที่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
1: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
0: นี่ก็ยังยากนี่ก็ยัง
1: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีแนวทางไ
0: หมโหมัน
1: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้ว
0: ก็ได้ไปแล้ว
1: ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาเดชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอชนะอังกฤษชนะบราซิล
0: ชนะหมดทุกทีม
1: ชนะทุกทีม
0: สเปนยิงที3-4ลูกด้วยเยอรมัน
1: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
0: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไอ้รอบเนี้ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
1: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
0: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะพี่แมนเพราะว่าคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
1: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้ไม่ผ่าน
0: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเน
1: าะแต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้การเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่ลูกเกมแบบนั้นลูกเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากนะรับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจากขึ้นนำนะครับแต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปประตูไปซะ2
0: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ละทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
1: ครับก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
0: ก็เข้าใจได้นะคือนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถูกมั้ยฮะอยู่เล่นแค่ลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะแต่นี่คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรก หรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอ่ะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตติชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอ่ะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอ่ะ
1: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะแล้วอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
0: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจัง official match บ้างหรือยังนอกจากธีรศิลป์ตอนนั้น
1: นิกเนี่ยนิโคลัสมิเคลสัน
0: จริงๆก็พูดยากอีกก็ดันเป็นลูกครึ่งมาโตที่นู่น
1: วันโอเว
0: ย์ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอสุพนัส
1: นับอาชิตพลนะแต่เล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
0: พี่แมนต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีไหมสุพนัสนับได้ไหมล่ะ
1: ก็ไปกับโอเอสลูเวนก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละคือเสียดายตอนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
0: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
0: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้แล้วที่ไป
1: เก็บบุ๊ดเก็บบุ๊ดใส่ไปแล้ว
0: อันนี้มันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประคมข่าวกันนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่มี
0: ว
1: ่าพอมิด
0: ว่าเพราะในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
1: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
0: ง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะก็กูคุยเรื่องนี้แล้วอยาก
1: บอลโลก
0: ไหมนะ
1: บอลโลกยังเหลืออีกคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
0: ก็
1: โปรตุเกสกับเอเชีย
0: ก็เดี๋ยวต่อเวลาครับ
1: คุณที่สูสีมากแต่ผมว่าความเคี้ยวของโคเอเชียอาจจะมีมากกว่า
0: เลยแล้วก็ไม่อยากให้ใครตกกันนะพูดตรงนะควรจะเข้าไปทั้งคู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตรีย
0: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนอ๋อสัญญาณภาพที่เกมพูดระหว่างออสเตรียกับสเปนที่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมนแล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงเกิลวูด
1: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไง
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: เสื้อขาวเกงเขียวนะ
0: คือผมว่าโครเอเชียก็มีมุมที่จะเข้ารอบได้นะก็ไม่ได้ถือว่าพลิกมากนะถ้าโครเอเชียจะเข้าเนี่ยก็กลางๆอ่ะ
1: เอาถ้าจริงความสำเร็จในฟุตบอลโลกเยอะกว่านะโครเอเชียในช่วงหลัง
0: แต่ถ้าให้เลือกเอานี่เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
1: โมดิชไม่ซุปตาเหรอ
0: มันแล้วโมดิชมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
1: มีสายแมนยูแล้วแหละ
0: สายแมนยูแล้วไม่ใช่สายแมนยูครับ
1: มีดาโร่อดีตดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
0: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
1: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
0: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
1: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากๆสนุกเลยล่ะ
0: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่ค่อนข้างชัด
1: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือแต่ทั้งสองฝั่ง
0: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวรอดูก็
0: เหมือนก
1: ัน ก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะครับ
0: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ยังถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโครเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิชอะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้เนี่ยถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจนอะแต่ต้องขาดสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
0: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี้บิ๊กแมตช์จะเยอะนะพี่แมนเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่า
1: แต่ว่าอาร์เจนตินากับสายเนี้ยเขาอยู่บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
0: ฮะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลยนะ
1: ทำไม่ผิดนัดนะ
0: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
1: ก็จะเม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
0: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดินโญ่มันย้อนมาในสมองทันทีเลยมันผ่านมา
1: ที่ยิงซีแมน
0: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
1: ที่ยิงซีแมนนะ
0: เออผมอยู่ป.4 ป.5เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูแล้วแบบ ดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลยเหตุการณ
1: ์บราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
0: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์เนี้ยอยู่ในโรงยิมพลศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
1: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
0: ใช่แต่ไม่ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวไงแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามหัวซีแมนไปคาตาเลย
1: โอ้อุตสานบราซิลสุดยอดอ่ะ 4R นะไม่ใช่แค่ 3R ใช่ไหมโรนัลด์คาร์ลอสโรนัลโดโรนัลดิโญ่ลิวอโด
0: ใช่ใช่แล้วก็สองประถมก็มีกาก้าเข้ามาอีกคนหนึ่งต่อว่าก็กลายเป็นพวกลิวอโดอะไรเขาก็จะง่อมไปแล้วคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปแล้วนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลยในรอบแปด
1: หวังว่าเนมาร์จะกลับมาแล้วนะ
0: นี่ลงเมื่อไหร่เนี่ย
1: ยังนัดที่เจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
0: ่
1: แต
0: ่
1: เขายังไม่เต็มร้อย
0: ไปเอาโคต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะ
1: แต่ถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจแล้วเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
0: ตายแล้วเนมาร์ได้ศูนย์รวมได้จริงๆเหรอฮะ
1: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่ของนักบอลหลาย
0: ๆคนหรือเปล่าครับ
1: นักบอลของบราซิลเขานับถือเนมาร์มากนะ
0: นี
1: ่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนมาร์เลย
0: ครับแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะไอ้คู่หนึ่งอะไรครับพี่แมนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนหายไปแล้วเนี่ย
1: อีกคู
0: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้เลตติ้งสุดยอดเลยพี่แมน
1: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
0: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: เออเพราะ
1: จริงๆผมเป็นคนเลือกคู่นะแต่ผมจำไม่ได้
0: อ๋อแล้วคุณจำไม่ได้เหรอ
1: เลือกยันวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่
0: เ
1: จ้
0: า
1: อะไรพี่
0: ครับวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
1: ลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร
0: สกรีนทีนั่นแหละเจอตัวแล้วคุณผู้ชม
1: ไม่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
0: ก็ทักไปได้นะฮะเฟซบุ๊กเขาครับนั่นแหละเจอตัวอยากให้เขาทัก
1: ก็ไม่ได้จบที่ผมก็ต้องมีผู้บริหารท่านอื่นท่านใหญ่
0: นะครับผมเป็นไงอะสวิตนี่มาถ่ายเขาสูงตลอดนะ
1: ผมชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
0: เขานามคุณชาบูชาเหรอ
1: เลิกไปนานแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเหรออ๋อ
1: นั่นในอดีต
0: อะไรเก่า
1: ๆเนี่ย
0: โอ้
1: ตายแล้วชอบอะไรนะตำนานนี่เหรอ
0: โอ้ตายแล้วเอออ
1: ่ะสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรีย
0: ก็
1: แอลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
0: ตอน2014เล่นมันอยู่นี่เยอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
1: หมายถึง
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรีย2014
0: ที่ดิยัตมาเลสก็สดๆอะไรทั้งนั้นเล่นดีเล่นดีเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
1: คร
0: ับ รอบแรกเป็นไงอ่ะก็เกือบแย่ใช่ไหมที
1: ่แรก
0: ก็เป็น3-3ที่
1: โดนอาร์เจนไง3-0แล้ว
0: เข้าที่3มานี
1: ่ชนะจอแดน2-1เสมอออสเตรีย3-3ก็เสียประตูทุกนัด
0: ก็รั่วเนี่ยโดนไป7ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
1: เกมรับโดนเยอะมาก
0: โดนเยอะโดนเยอะ
1: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา1-0อย่างเงี้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซุปเปอร์สตาร์นะครับ
0: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเบนทาเลบเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูตัวสังกัด
1: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอ่ะ
0: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะเดี๋ยวถือแกชอบ
1: ลูก้าซีดาน
0: เอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบัคไงตัวราคาถูกไง
1: อียิปต์ไหม
0: เออใช่ไงเพราะมันนำสกุลเหมือนสีนะแต่มันเขียนคนละอย่างนะแต่ว่าชอบไปอํากันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะเอามีอาร์ตูริสอีกคนนึงเนี่ยฮะแบ็คจอมบุกของแมนซิตี้แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอะในฟุตบอลโลกอะ
1: ก็มาบอลโลกประจำเลย
0: แล้วก็มักจะสู้ไว้ทุกทีมอะแต่ชนะบอกไม่รู้อะมักจะแบบ
1: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอมโบโล
0: บอลระบบอ่ะ
1: โอกาฟอร์ของลิส
0: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมโบโล
1: บิลเอมโบโลนี่ก็ศูนย์หน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับแล้วก็
1: กานิชาก้า
0: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซี่เนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยกองหน้าเขาก็ไม่แย่นะฮะ
1: ครับตรงกลางใช้ได้เลย
0: สกาเลีย
1: เดโมฟอยเลอร
0: ์กานิชาก้า
1: ครับ
0: ชิบิลโซก็ตัวคุ้นๆนะนี่ขนาดเอาเป็นว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบถ้าเครื่องตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆตั้งแต่ว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างนี้คาร์โดโรดิเกสเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
1: แบ็คซ้าย
0: อาคันจีอย่างเงี้ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
1: โรดิเกสตัวนี้ไร้สังกัดด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
0: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบติสมาชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV โตริโน่แล้วก็เบติสเนี่ย โอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: จริงเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเป็นชิลีกับสเปน
0: ครับ
1: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
0: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากด้วยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
1: ้กับมองว่าคู่นี้มีโอกาสพลิกนะ
0: เฮ้ยคุณคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
1: คืออัลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันอ่ะผมว่าอาวุธของอัลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
0: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเออแต่ว่าก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมนะเออนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางให้เขาหน่อยว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
1: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกาน่า
0: เฮ้ยมันก็น่าโอ้ตาลูกวาวทั้งคู่อ่ะเอาดูว่าล่ะ
1: จริงๆอ่ะสายล่างเนี่ยมันจะมีหนักก็คืออาร์เจนติน่าแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
0: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดาร์บี้แมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่มั้ยเนี่ย
1: อ๋อใช่ถ้าบราซิลกับอาร์เจนติน่าเข้าไปเจอนะมันจะไม่เจอกับรอบชิงต้องเจอกับรอบรอง
0: รอบ8เจอมั้ยรอบ8ไม่เจอรอบรอง
1: ใช่
0: เจอกันใครก็ได้แหละโอ้โหอังกฤษบราซิลจะโอ้โหมากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับคือสายบน
0: คือข้างบน
1: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนน่ะที่ยังแข็งอยู
0: ่แล้วแบบควรจะมีซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกมั้ย
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาเลยนะสายบนนะ
1: ก็จะมีโปรตุเกสกับเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
0: วันนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: แคนาดาก็ดี
0: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่อเมริกาจะชัดมากเลยโอ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลบเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
1: ภาพสัญญาณชัดมาก
0: ไปต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะฮะ
1: จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทางอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหม
0: แต่เขาส่งมาส่งคุณภาพโทรทัศน์ตัวเองอ
1: ่
0: ะพี่บอลซีนันมารอละจำนวนตะลุนสวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็อ่ะพี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือว่าสวิตตก
1: แอลจีเรียแล้วกันนะ
0: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
1: ต้องมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
0: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
1: ไม่เอาแบบว่ากาน่าเจอแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
0: ไอ้คู่ต่อไอ้รอบ
1: เซเมนโยนะ
0: ไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้สวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียกาน่าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
1: โอ้ดีเยอะหมดแหละต้องมีคนเชียร์ทุกที
0: มไม่จริงหรอกเออนะฮะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดดาวของเรา2คนใน3คู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะคล็อปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศส
1: อ
0: ือโหดีมั้ยพี่แมน
1: เป๊ปหรอเป๊ปเค้าน่าจะพักช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักกับฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่ครอปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซีดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองอาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
0: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
1: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแกพาออกมาได้
0: แต่ผมก็บอกว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว
1: ซีดาน
0: เหรอเป็นเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกะคือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เหลื่อมล้ำกันมากอะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
1: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
0: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิลิซายออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้
1: อวิลิซายอเป็นคุมจอร์เจียนะ
0: ก็ไม่ได้
1: ลองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เป็นโค้ช
0: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไง
1: ครับ
0: ก็ต้องเขาอะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชนี่
1: ใช่เป็นคอมเมดี้เตอร์
0: ตูรามอะไรเขารับไหมล่ะผมนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไหมล่ะ
1: วีเอล่าไงก็ทำงานโค้ชนะ
0: มันดันผลงานมันชัดไปหน่อยกับวีเอล่าไงมันชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
1: ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าครั้งนี้สมมติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละสำหร
0: ับ
1: ดีเดชอง
0: เดี๋ยวนะโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะอันหา
1: ทางยูทูบใช่ไหม
0: เหลืออีก4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
1: ้พอดีเปิดในเฟซอยู่ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
0: เดี๋ยวชวนมาบ่อยเดี๋ยวชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
1: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
0: ผมหาผลบอลให้เขาแล้วหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาให้เราด้วยเนี่ยนะ
1: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เลยใช่ไหม
0: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรออ๋อเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเลรี่ 3-3 ครึ่งแรกโดน 3-1 โอ้นี่ใจ
1: ใส่ลึกเน
0: า
1: ะ
0: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
1: นักท่องเที่ยวเนาะ
0: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะ KR เลยจะวิกเสมอ 3-3 เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาราโห
1: ลีกสวิต
0: ไหมลีกโมร็อกโก

0: โอ้
1: โมร็อกโกเบอร์กาโน่
0: ตอนนั้นนึกว่าสวิตโมร็อกโกเจอแล้วเจอแล้ว
1: อ
0: มั
1: ๋
0: น
1: อ
0: คือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
1: ราชาคาซาบลังกาไง
0: เออ
1: โอ้
0: ซาบาลังกาลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังอะไม่ครึ่งแรก0-0น่ะนะครับ
1: อ
0: ส
1: ุ้
0: ่
1: ย
0: วนครึ่งหลัง
1: ค
0: เ
1: ร
0: น
1: ั
0: ี่
1: บ
0: ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบาลังกานำทางฮัสซาเนียอากาเดียอยู่1-0เน
1: ครา
0: ะ
1: ับ
0: นะครับเออประมาณนี้ประมาณนี
1: อ
0: ้
1: ืม
0: นะค
1: น
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: คนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
0: เยอะเยอะเยอะคื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่
1: อื
0: Facebook อ่ะ
1: ม
0: เราต้องยอมรับว่า
1: อ่าม
0: ันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
1: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
0: ใช่
1: อื
0: ใช่เ
1: ม
0: พราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขา
1: คร
0: ส
1: ับ
0: นใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้ว
1: อ
0: ก็
1: ื
0: ผู้บรรยายท่านมานะ
1: ม
0: ครับพี่อู๋อุดมศักดิ์พัทโรพ
1: อ
0: า
1: ๋
0: ด
1: อ
0: พงษ์
1: สวัสดีพี่อู๋
0: เ
1: ด
0: อ
1: ้วยครับ
0: สวัสดีจากด้านนอกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิตแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะ
1: อ
0: ใค
1: ื
0: ร
1: ม
0: ที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรอ่ะพี่แมนวันเนี้ยนึกออกไหมเดี๋ยว
1: ผม
0: ดูให้
1: ต
0: แป
1: ้อ
0: ๊บ
1: ง
0: นึง
1: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางจะมีอยู่
0: นะฮะ
1: นะครับแต่อาจจะ
0: วันละค
1: ท
0: ู่
1: ัน
0: ใช
1: หร
0: ่
1: ือ
0: ไห
1: เ
0: ม
1: ปล่าล่ะ
0: ช่วงเนี้ย
1: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าอยู่แล้วครับ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี่เออ
1: ก็
0: ถูกไหม
1: ต้องมีจำนวนออกฟรีทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์ม
0: อ
1: า
0: ่าน
1: ะงั้นมันจะไม่ได้จำนวน
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ู่นะ
0: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี
1: จ
0: ่ย
1: ำไม่ได้หรอกครับนี่เอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค
0: ม
1: ่
0: ึน
1: BNL
0: มีจับ งห
1: อ
0: วะ
1: ลโล
0: มึน
1: อีก104
0: มีจังหวะมึนหัวบ้างไหม
1: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากย์จำไม่ได้หรอกครับวอลเลย์บอลเนี่ย
0: แล้วที่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม
1: พ
0: ่ไ
1: า
0: ด
1: กย
0: ้
1: ์จำไม่ได้
0: นะ
1: อุ้ยผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าไป
0: อ๋อ
1: บอกว่า
0: โ
1: ผ
0: อ
1: ม
0: เค
1: จัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
0: โปรแกรมถ
1: วั
0: ่
1: น
0: าน ย
1: ี้วันที่เท่าไหร่นะโท
0: วั
1: ษ
0: นนี
1: ท
0: ้
1: ี
0: วันที่วันนี้มันเป็นวันมันเป็น
1: ส
0: วัน
1: เปนออสเตรียเป็นโมโนแม็กซ์อ๋อทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชีย
0: อู้
1: แล้ว
0: ด
1: ก
0: ี
1: ็
0: เลย
1: สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีทั้งสองคู่นะครับ
0: เอานี่ไทย2 คู่เหรอ
1: ใช่6 โมงเช้ากับ10 โมง
0: โอเคโออ
1: ื
0: เค
1: ม
0: ก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วนที่อิงเกิลวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เข
1: ได
0: า
1: ้
0: ดีก
1: เ
0: ว
1: ล
0: ่าย เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้99 Live วันโลกก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะ
1: ขอ
0: ม
1: บ
0: า
1: คุ
0: พ
1: ณ
0: ูด
1: คร
0: คุย
1: ักบ
0: ันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกทีทวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกสินทร์อำลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายงานสดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live วันโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa.
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
15: ครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
16: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนิน

0: เอ็งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
2: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย
1: เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อสักหน่อยนะนะจันวันนะ
2: ไปดู
1: กันว่ามีใครกันบ้างนะครับ
2: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์โกกูเรย่านะครับไอมาลิกลาป็อกเปากูบาลซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวลุกนะครับมีทั้งด้านอเล็กซ์ไบเอนนาดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟลังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
1: ดูครับจังหวะอเล็กซ์บาเอน่าพยายามจะยัดในเข้ามายังติดด่านโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดด่านโซ่อ่ะได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
2: ฟองว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานพอสดาบิดอาราบ้ากับตันทีมนะครับเควินดันโซกองกลางนะครับซาวเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวลุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิชาเอลเกรโกริชนะครับ
1: นี่อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วเอาไปได้เหมือนกันครับแม่ต้องหักกลับมาแล้วก็ปลูกกระดิ่งวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับแม่โอโม่ลงมาประคองไปได้ครับลูมโรชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับคือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกโกริชดูจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกโกริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
2: เกมผ่านมา5นาทีเศษนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
1: มาดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหครับไม่ให้เช็คครับโอ้โหจะมาได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโม่ให้บอลมาจะมาเจอเข้าคู่เลยครับคอนราดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเนกประสงค์วันนี้มาเล่นเป็นแบ็คไซด์นะครับ
2: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
1: ก็เหลือเชื่อนะสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
2: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
1: ไม่ค่อยเจอกันครับ
2: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28ปี
1: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาลาฟแกก็พามาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกมาครับปอโร่ให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาลปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุคุระยะจักคัตแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
2: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวก็ดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดันนี่โอโม่แล้วไปติดบล็อกใคร
1: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ

0: ลามินยามาลนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะครับมาดูไบน่าครับเปิดเตะมุม
1: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเล็กไบน่าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกาฟอส
0: น่าจะไปฉลับนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซพูดแต่ดูมุมนี้ไม่น่าจะได้เตะมุม
1: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนโม่งออกไปเองครับ
0: เนี่ยแหละครับ
1: VAR
0: ช่วยนะครับ
1: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ
0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกรนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
1: โยเอโรซาวกาโดนะซาวกาโดนี่มาดีกับเพื่อนนะ
0: ดูแล้วหล่ออยู่เลย
1: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับลามินยามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าเขาหลายเมื่อแกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
0: มาเยินนะครับ
1: ช่วงหลังนี้ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาคอสยูเรนเต้ได้นะครับแล้วก็ปอโร่มาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเปโดปอโร่เอาเพื่อนไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาลาเกอร์ต้องชกทิ้งไปโมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
0: ออกมาชกไม่ดีนะลุงสกูนะพยายามจะฟ้องเอาจุฟรีคิกด้วยนะครับ
1: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
0: ใช่ครับลูก
1: ต
0: ั
1: ดส
0: ิน
1: ใจเลือกชกทิ้งครับตอนนี้ก็บอลมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับปาคูบาซี่สวิตเปลี่ยนมาเลยครับปอโร่ทางขวาแต่ว่าทางออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูไดยาจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนทะลุตรงกลางมาเดนโอโม่จะลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร์
0: ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของสเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะคร
1: ับ ก็ตามส่งนะครับอยู่ที่ว่าออสเตรียแกจะทนได้เมื่อไหร่เอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับคนละไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้แต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปเดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับใบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูคูเรย่าใบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัตแบ็คเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
0: โอ้แต่มุมครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนะครับแล้วมินยามาเนี่ยความเร็วเหนือกว่าแน่ๆนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับไลเมอร์ในการตามโอ้โหนี่ทั้งใช้หัวมงใช้ตัวชนก็แล้วนะครับก็ฟ้องจะเอาจุดโทษนะลามินยามาก
1: ัดฟันไถบังลายามาก่อนนะครับโอ้ดิเตะมุมอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเตะมุมตะกี้ครับบอลยังไม่เกินครึ่งสนามเลยครับสเปนเอากลับมาได้เร็วมากนะครับเตะมุมเจ้าเดิมครับอเล็กซ์ไบน่าเลือกเสาแรกครับโดนโมงทิ้งออกมาก่อนไลเมอร์บอลตกบ่าหาไม่เจอแต่ว่าตะวัดมาแบบนี้ซาบิเซอร์ยอดข้ามฝั่งมาไบน่าโมงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คืนมาใหม่ครับใบหน้าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่นึกว่าสตรีทบอลนะครับ เล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับจะเหมือนนารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
0: แต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามที่เสมอแคบบวด 0-0 นะ
1: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจันบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
0: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน็อกเอาท์เหมือนกันนะ
1: นี่เล่นไปเล่นมาจากเต็ง1กลายเป็นเต็ง3ร่วมกับอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วครับ
0: โอ้แต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
1: เจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็นสเปนฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ล่างก็เป็นบราซิลอาร์เจน
0: ใช่หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
1: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกนี่ก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
0: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
1: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษก็ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับก็พยายามไปดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหทางด้านของออสเตรียแกไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกกาลิสแกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกลับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
0: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
1: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรต่อเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แมจะจิ้มเกกาลิสบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปากูบาซี่ในรายการนี้เนี่ยโอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับกูบาซี่โอ้บอลไม่ถึงโอยาซาเบาจริงเนี่ยพยายามยกมือบอกเพื่อนเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะเอ้าโอ้ซาเบาโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
0: ดาบิดอลาบ้านะครับกัปตันทีมออสเตรียก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับเนี่ยนะชนกันอลาบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะเพิ่งแยกกลางกับเรอัลมาดริด
1: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับแบบลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็ยังเตือนเฉยๆนะครับ
1: ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาวครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปดรี่ให้มาแล้วโอโมจับบิดลูกนี้ไลเมอร์เตะคัดทิ้งไปก่อนเกกาลิสให้เร็วมาโอ้โหเจอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวครับ
0: เปโดรปอโรนะครับวันนี้ลงเป็นดักขวาตัวจริง
1: จะเป็นแฟนสเปนครับต้องจับมานี่กึ่มแล้วครับ15นาทีติจะล่วงอยู่แล้วครับคูคูเรย่าแกไปกกแก๊กกกแก๊กอยู่ครับจากนั้นของชมิดแกเลยแย่งคืนไม่ได้แต่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องกลับหลังมาครับการโซ่ก็คืนกลับหลังไปเลยครับชลาเกอร์ยกข้ามฝั่งมาครับขอลาไลเบอร์สเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคือหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอาราบ้ามาใหม่อีกทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซ่บอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่แกะไม่ได้ครับลานโซ่โอ้โหจัดจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับกูบาซี่ชลาเกอร์คืนย้อนหลังกลับไปครับเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาวิดอาราบ้า
0: ก็เหมือนโดนเกลือจิ้งเกลือนะเพราะสไตล์ของลาฟลังลินจริงๆคือเป็นสไตล์เพรสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
1: เจ้าของฉายาเกเกนเพสนะครับวันนี้เจอเพสเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชมิดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาบิเซอร์หน้ากรอบเพโทรซาบิเซอร์หยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้มงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
0: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาบิเซอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกเกอริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
1: ถ้าได้สบัดเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้วครับ
0: ตัวเตี้ยกว่า
1: เกกาลิสแกเป็นจอมโมงเดวุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโร่ทะลุไปทางขวายามาแทงมาปอโร่กระชากหนีมาแล้วปอโร่ไปต่อปาดเข้า

0: ไปมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาบาลก็รออยู่ครับโอโมออกซ้ายมาครับคุคุเรย่าโหต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปดรี่ทีนี้พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บนึงครับเปดรี่ทะลุทางขวามาใหม่ครับยามาลเจอ2ต่อ1ครับยามาลดีดคืนกลับมาให้ปอโรด้วยสายยอดมาแล้วเลือเกินไปครับชาลาเกอร์มาความมับเลยครับ
1: มีเป้าหมายเพื่อนอยู่2คนนะครับเปโดปอโลเปิดด้วยซ้ายแต่บอลมันลึกนะครับแล้วลูกเนี่ยพุ่งก็หามือของชาราเกอร์รับสบายครับลูกนี้
0: แกก็กล้
1: า
0: ต่อบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอาราบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีครับโดนฉกได้ยามาลดีดเข้ามาด้านในขอคืนมัดยามาลโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับอาราบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปอโร
1: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดและจังหวะนี้ซาเบเซอร์โดนผลักล้มไปผู้ตัดสินให้ฟรีคิกนะครับ
0: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับปอวันเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
1: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตัดได้ที่ยังไม่มีประตูนะครับออสเตรียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
0: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยครับเคาะไปเคาะมาก่อนครับดันโซ่โอ้โหเพื่อนก็ไม่มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไว้ก็เนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอร์ตคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดันโซ่ได้บอลเนี่ยโหเพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่ชาวชาลาเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับปล่อยตัดเกมนอกนั้นนี่โหไปยืนสูงมากครับกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอุนายซิมอนเลยครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเดี๋ยวก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาลรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์คล้องหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่ 2-1 ครับดามาโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มัดชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับได้ของเกกาลิช
1: นี่ครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาลเหนือกว่าแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่ระบิดอลาบ้านะครับไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับพวกนี
0: ้ที่อาจจะพลาดในการดวลตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งแกก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับดาไลเมอร์ช่วยกันครับ
1: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะ
0: วันนี้บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมาอย่ามาเคาะกลับมาครับเปดรีโอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21ละเหลือ9นาทีย
1: ัง
0: ไม่เจอบอลครับโอ้ยาซาบาลบอลกันเหนียวจริงเอาจังหวะหยอดมาโอยาซาบาลโอ้โหบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
1: เบียดมากับดานโชนะครับดูครับโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
0: บีบอลเหมือนโดนมือเลยบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งมือกึ่งพุงนะครับโอ้แต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้แล้วพูดแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประกบติดแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีก2ฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอ2ตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโรต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาลดูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
1: จ่ายน้ำหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นหลินมือ

0: เกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
1: โอ้แต่ขึ้นเกมไม่ได้จริงๆดูสเตฟานพอร์ตโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอร์ตงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับทางด้านของเดลฟูเอนเต้ครับ
0: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะครับไฮเดรชั่นเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับ
1: ครับ
0: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
1: เดี๋ยวออสเตรียเนี่ยพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
0: โอ้แต่ดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะคร
1: ับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
0: ก็ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนเนี่ยนะครับจะอายุครบ19ปี
1: แกดังเร็วจัดนะครับ
0: ดังเร็ว
1: ว่าอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปาวานเนอร์ก็ใจร้อนครับมาเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
0: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของรามินยามาวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
1: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มนะครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ด้วยซ้ายครับมันเหมือนปาดเข้ามามันก็เลยล้มตัวรับไว้ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชลักเกอร์วันนี้แบ็คโฟร์เนี่ยไม่เติมเลยนะครับสเตฟานพอร์ตไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
0: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอลามินยาวมาเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่ว
1: ใช่ครับเป้าหมายคือปีบ้าวกันเนี่ยนะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
0: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะ
1: ครับเราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร์แต่ว่าออสเตรียนี่แกโอ้ค่อยๆคลองบอลเน้นคลองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นปัญหาของคนนี้นะครับหลุยส์ เดลาฟุนเต้นะครับกุนซือสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิง
1: ครับก็ต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้เวลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
0: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้เวลเลียมตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโก้เวลเลียมขวาลามินยามาวนะครับ
1: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโกวิลเลียมกับยามาวมันเหมือนมียามาวสองฝั่งนะครับ
0: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะคร
1: ับ ถือเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
0: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป 5-1 แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
1: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับผู้สินจากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคุคูระย่านะครับอุ้มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโมฝากขวามาเลยครับบอร์โรให้มาที่ยามาวยามาวก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของปอโรกวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาสนิดนึงครับ
0: นึกว่านำอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้ดูแล้วก็อึดอัดแทนยามาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าชาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาว

0: Oh, there you have.
1: The no-look pass, of course, from Yamal.
0: โอ้โหตั้งมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็หม่งทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่หม่งตั้งมาตรงกลางพอดียามาไปดึงบอลมาเลาะบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโร่ให้กับยามาลลากตัดในไปเองครับยามาหนีชลาเกอร์ยามาจิ้มเล่นกับทางด้านของเรดี้แล้วโอมอกพลิกโอ้ยไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเตฟานพอร์ตครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
2: โอ้โหจังหวะที่ดานเมียโอโมจับแล้วพลิกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเตฟานพอร์ตนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วอู้จับเนียนมาก
0: ถ้าม้วนลูกนี้ไปแล้วแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตูของเดนโอโมแต่ว่าเตฟานพอร์ตครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กกุนเดสทั้งคู่ครับเตะมุมยามาวยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่คู่เดย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มเต็มซ้ายได้ไหมคู่คู่เดย่าเหมือนมีธง
2: น่าจะฟาวก่อนนะฮะ
0: โอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคู่คู่เดย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
2: ในกรอบหกหลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะคร
0: ับ เหมือนปิ๊กฟาวคูบาซี
2: ่ใช่
0: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้ทีครับ
2: เนี่ยทำให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
0: ใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบาซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องแล้วตรงโอ้โหจังหวะคู่ฟูได้ยากนี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
2: ก็วีอายืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงคือกุลยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ายิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบ6หลาก็ผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ปีนี้กฎเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกฎใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
2: สองคน
0: เลยครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาแม่ก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับเชวาชลาเกอร
2: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอูไนซิมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะครับออสเตรียวันนี้ไม่เพสซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
0: ้กีแกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
2: คุมเชิงอย่างเดียว
0: คุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับแบบหูแน่นมากวันนี้ยาซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดีครับยังได้ช็อตไอชนแขนทีนึง
2: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครับครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคูเรย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้ามีคูเรย่าวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเดดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาบายนะหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมโอ้โหเจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเปดี้ครับนี่ลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาวแก้ตัวครับยามาโยกโยกไปสุดเส้นยามาไปแล้วเข้าไปข้างในยามาดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูคูเดย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโมไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงลูกนี้แล้วกันโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับชลาเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
2: โอ้โหความอันตรายของโรแอลซาบาลนะต่อให้ไม่เคยได้แต่บอลมาก่อนนะโอ้แต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโอยาซาบาลโอ้แต่ว่าพอเราแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอายอดไปตรง กลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
2: ์ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของสบาวอู้ละบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งนะครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ก็ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาวแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมานะดีดลูกนี้โหดแรงเกินอีกยาเมาล้ำหน้าไหม
2: มีทงขึ้นมาแล้วเลยออกตัวเร็วนะครับขณะนี้ลามินยามาล
0: เช็คง่ายเลยครับเพราะมันไม่มีลายย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาลมันตรงนี้เกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบเลยครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซ่กับอาราบ้านี่แหละครับดานโซ่ฝากขวาทะลุมาเลยแม่มาสวยครับเซฟันพอชพอชรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอสเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้ควักยอดมาแล้วสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยซ้ายครับอาราบาโอ้โหมันยากครับมันไกลไปครับ
2: ฟองจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบาคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงกรอบไม่ได้ลุ้นอะไรเลย
0: ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
2: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
0: ก็เป็นเรื่องยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอูนายซิมอนเล่นด้วยเท้าดีกว่า เพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับมีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอูนายซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับถอดตากแดดด้วยก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาเท่านั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับบายน่าเจอกับพอชบายน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามาทางขวาครับให้มายามาลยามาลเจอ2ยามาลโยกแตะหนีมาได้เจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกาลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวเอาปั๊มกันเกกาลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับเล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาซาบาวเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนลาไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรีแหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูเรย่าเลือกปาดมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับมิเกลยาซาบาลครับ1ประตูต่อ0ครับสเปน
2: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
0: คือเขื่อนแตกจนได้
2: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
0: คือพอสแกไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาซาบาวแกสบายอยู่แล้วครับขอแค่บอลมาอย่างเดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปดเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาลาเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชาลาเกอร์มี2ชลาเลยนะครับ
2: โอ้เซนคู่เซนเตอร์แบ็กกับผู้รักษาประตูออสเซียนี่รวมกันก็100นึงอ่ะนะครับ
0: ได้แค่ยืนมองครับช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้โหเนี่ยครับชาลาเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
2: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางด้านรับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับชลาเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาร์เนอร์แกเริ่มบวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นั้นลาฟแกไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าแกเลือกใช้เกกะลิดที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแกเก่งเรื่องลูกกลางอากาศเวลาสวนนั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
2: โอ้โหนี่ครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลอยาซาบาลของหน้าจากโซเซดาด
0: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายแต่กำมันเรื่อยๆโอ้โหยามาผ่าน2ไปแล้วยามาลากหนีมาซ้ายวางอยู่เทิร์นกลับมาขวาแล้วยิงเองรู้ดิโอฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
2: จังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาร์เกอร
0: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับนี่ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
2: ไซวาว
0: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเปนเหมือนเดิมนะครับ
2: คือออสเตรียดูแล้วครึ่งหลังอาจจะต้องส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
0: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
2: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
0: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับ แล้ววันนี้สเปนเก็บก็มาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมมีโอยาซาบาลแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทีแล้วยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่โอยาซาบาลชาลาเกอร์พยายามจะตันก่อนพาบอลหนีซาบิเซอร์ตัดเข้าในซ้ายวาวช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โรมันโดชมิดพวกนี้คือไม่เจอบอลเลยครับที่สองคนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยามาลมาเจอคู่ตูนางันกันครับไลเมอร์ตัวซ้อนก็จะมีซาบิเซอร์ครับไลเมอร์บอกโอ้พี่บ่าวไปทางอื่นมั้งเถอะพอแล้วไลเมอร์บอกโอ้มาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็ว่าจังหวะปั๊มกันของเปดรี่นะครับบอลไปโดนเปดรี่ออกครับ
2: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
0: ์ขอบแล้วครับไลเมอร์
2: โอ้ขึ้นหลัง
0: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ฉันเข่าแล้วครับ
2: ใช่คือต้องมาตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
0: โอ้มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะพักอกได้แล้วก็ยังจิ้มคืนได้ครับแม่ปอโรเกือบเสียบอลไปแต่ว่าปอโรแกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับหุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีครับปอโร
2: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกุกูเรย่า
0: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกุกูเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาลเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซนะครับได้เตะมุมเลยครับ
2: เตะมุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาอุ้ยแต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร
0: ์ไลเมอร์ตอนนี้คือแกหอบแฮกแฮกแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
2: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ย
0: เนี่ยดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาวิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันอาเตะมุมใบนะปั่นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนอร์โดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้โหคืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
2: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ
0: อีกฝ่ายพยายามจะแอตแท็กเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชาร์เกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
2: อยากพักแล้ว
0: โอ้อยากนอนแล้วครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาลสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูระย่าพักได้เอาสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอาซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจะพยายามพักอกเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
2: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
0: ซฟานฟอร์ดก็เหมือนไปทำชาด้วยนะแซนบอลนะไปม้วนอยู่นั่นนะแกแก่งแต่งตัวด้วยความที่มันกองหลังนะครับเซนเตอร์เก่าด้วยครับพอชโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชลาเกอร์ไม่ได้ครับ
2: จริงๆซ้ายก็มีเกโกวิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
0: นักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้จ่ายดีกว่านะครับชลาเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอใช้ท้ายก็เริ่มเพลาลงมาบ้างนะครับเพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับจะค่อยๆเคาะตามช่องไปเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
2: ์สมิธเซอร์นะครับไปเตะกวาดลานเลยครับพวกสกูนี้เล่นเร็วครับหมายครับลามินยามาล
0: ยามาลกลากตะลุยมาสุดเส้นครับยามาลเจอกับไลเมอร์คืนกลับมาปอโรหยอดโด่งไปหน่อยดานโซควิดกลับมาคูคูระย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคูคูระย่าคืนมาใหม่บายหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องนะครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้ทีจับยาวโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับเอาได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอัดซะเลยแล้วก็ตามมาครับเกกริสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
2: นี่ครับมีธงไลแมนตีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้านะครับที่จับบอลนะทางฝั่งขวา
0: คือวางข้ามมาดีแล้วแต่ว่าตัวเร็วไปหน่อยครับหลุยฝ่ามาเองโอ้โหไม่ไหวครับเกกริชใช้ความยาวปานุพังทะลุมาไลเมอร์พาเข้ามาได้ก่อนไปโทษไลเมอร์จับถ่ายโอ้โหเจอสองไม่ไหวโอโมกันดักเอาไว้แล้วครับฝืนไม่หน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโมโอ้โหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับบายหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดนึงให้มาโอโมดีดปุ๊บโอ้โหเพื่อหน้าฟั่มไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
2: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหมทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะครับไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับไบหน้าแต่ว่าโดนทางด้านเซฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก่อน
0: แล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมาน
2: ิ
0: โคลวิลเลียมครับคือในฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
2: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรีย2คนนะนามสกุลเดียวกันนะชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อย
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่โอ้โอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโมนะครับฟรีคิกหน้ากรอบไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้าลองใส่โอ้โหชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยามาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับชมิดให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยามา
2: โอ้แต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มคาเลยนะครับโอ้ระยะประมาณเกือบ30หลาครับดูมันจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล
0: ้
2: ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับไปดูช็อต
2: โอ้โหโดน
0: เต็มมาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ 1-0 ก่อนครับถ้า 1-0 ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายามาจะแตะอ้อมคาริสหนาได้ทันเลยครับ อาราบ้ากลับมาต้องเปิดนะครับเอาไม่เปิดนะครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับทางด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
2: ผู้สินเป่าหยุดเกมนะครับกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนควาดว่าไปที่ใบหน้าเนี่ยมาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้าก็สุดสวยเหมือนกันนะครับ
2: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของออสสหรัฐอเมริกานะฟร
0: ีคิก
2: แต่นั่นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
2: โดนมือนิดนึงด้วย
0: เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตนี้ซูเปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยามาวแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับเหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไฮเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยครับ
2: ผู้ตัดสินให้ออกไปนอกสนามก่อนนะครับชลาเกอร์
0: เหมือนยังไม่อนุญาตให้หรือเปล่านะครับแล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กฎใหม่นี่ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทางฟีฟ่านะครับเรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินกระเป๋าจบครึ่งแรกครับ
2: สเปนนะครับนำอยู่1ต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
2: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64ต่อ36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเตะมุมก็สเปน6ต่อ0นะครับ
0: ครับคือแค่พาบอลมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยแนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
2: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: บอลโลกสตอรี
8: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะครับ
3: ก็ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังลิกกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับ
2: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับเกือบจะบวกเป็น 2-0 นะครับที่สติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่ไม่ก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
3: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับมีน้องเธอลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับจะมีโอกาสยันได้ไหม
2: โอ้โหแต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับจันบอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
3: ไม่น่า
2: น่าจะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
3: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
2: ยังคลีนชีทอยู่ครับ
3: คลีนชีทหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
2: ใช
3: ่ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
2: ที่สเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับคลึงจนเพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาวเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ย

0: พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
1: มีลุ้นตลอด
0: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงครับโดนนิ้วครับ
1: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาลยิงเข้าไปก็หมดเป็นยาแห่งจริงนะครับ
0: โหแต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่มันเป็นพอดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูคูไดย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาลได้แปรเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทางฟีฟ่านะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
1: ใช่
0: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมนะครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกนะครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันแต่ว่าโอ้ครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็กซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาลแกก็สุดท้ายก็หาช่องในการทำประตูจนได้ครับ
1: ต้องรู้อีกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไหมสู้กับลามินยามา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
0: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่ครับจนแกหูหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
1: มือชันข่าวเลยนะครับเนี่ยลูกยิงของไบน่าชนคานแล้วลูกซ้ำของลามินยามาเอาไปติดพุงนะครับของชราเกอร
0: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ได้ขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาแบบคือแกก็พลีชีพเลยครับชราเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟ2ช็อตนี้นะครับชลาเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะครับ เห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟ2เซฟติดๆนะครับ ขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ภาพจับมาไอ้เจ้าซาบิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
1: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายกับไบหน้าขวาก็มินยามาวนะครับ
0: แล้ว
1: ตรงกลางก็มีดานิโอโมอีก
0: โอโมกับเปดรีแกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางครับไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ที่เก คิมมิชเนี่ยพยายามไปถาม
0: กับคาเลสกา
1: ใครจะยิง
0: หลายคนนะครับ
1: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานทานะครับโอ้โหอ
0: ันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะเพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโอ้ไม่มีใครยอมออกมายิงนะครับ
1: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกลมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไปถ้าดูจากผลงานนะ
0: จริงๆนาเกลมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันเนาะคูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันที

0: นะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
1: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะ
0: ใช่
1: เชียร์ให้เป็นเจเกนคอปนะครับ
0: จริงๆเยอรมันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วย
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะครับ
1: ครับตกไวไปหน่อยนะครับ
0: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะครับก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับ เหมือนเกกอริสยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไปเปลี่ยนแน่เพราะว่าดีกว่าครับนำอยู่ด้วย 1-0
0: แล้วก็โรดี้นะครับรางวัลบอลลงดอปี2024ก็มาคุยกับพุทธศิลป์ชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
1: ยังช้าๆ
0: เนาะไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
1: อาจจะยังแต่ก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
0: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโรนะ
1: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
0: ใช่
1: แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ว่ามันอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ก็แต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกาลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
0: โอ้เซเนกาลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที
1: ่เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
0: ก็น่าเสียดายนะครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
1: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
0: ใช่เข้ามาถึงรอบน้องถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะครับเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
0: ออสเตรเลียเลย
1: จะเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหน่าจะต้องเติมเกมลุกอะชุกูเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกิลลิชครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็วอย่างชุกูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกิลลิชแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะหนึ่งคนอะไซวาว
0: อันนี้ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
1: คู่เลยครับชาร์เกอร์ด้วยครับ
0: มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวไปหมดเลย
1: โอ้โหนี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหชุกูเมก้าแต่ว่ากีริตเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
0: สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุกูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาวกับชาราเกอร
1: ์แต่นาลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวลุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชุกูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาซาบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในนะครับนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโอ้ก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนะครับไล่มาจนถึงอูนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคืนกลับมาอูนายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจะไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุม2แล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียผู้ตัดสินมาเตือนนะครับ
1: เตือนทีมงานครับ แต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่า

0: เหยียบหลายคนเลยนะครับคือแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาวแต่ว่าจังหวะมันคุณย่าแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวครับแต่ทีมงานแกโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงนะเห็นเลยครับชูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโม่ฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูเมก้าบีบมาก็กลับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับคูกูระยะให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมาบอลกลับมาใหม่ครับโรดี้ช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นแหละครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกาอากาศดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชูกูไม่กล้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์อ่ะสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับโอ้วันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้อง2คนเลยนะเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
0: แล้วดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
1: เพื่อนไม่ช่วยเลย
0: คือต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาลาเกอร์อย่างเงี้ยชูกูเมก้ามันต้องเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูกูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเนี่ยไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
1: เหมือนใบหน้านี่จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะฮะเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
0: เจอเราอ่านออกมีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์2คนยามาจากล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วแล้วซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
1: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นมาชุบุมิกาจ่ายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบาวยิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแบบเพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
1: โอ้ทางขวาด้วยครับลามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแหมมันเขี้ยวแล้วครับลองยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชลาเกอร์
0: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่นี้ไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับคือถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโมงตั้งมาพิงมาโมงได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโมงดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูไนซิมอนครับเก็บได้ครับเกมนี้ไม่ต่างกับครึ่งแรกเลยครับสเปนก็ไปบิ้วกันในกรอบเขตโทษโอ้โหเตะงัดมาแล้วก็เจออัดไปครับคูคูระย่าครับเก็บบอลทางซ้ายได้จ่ายตัดตรงกลางมาครับโอโม่ซ้ายมีขึ้นมาแล้วบาเอน่าดวลตัวจะไปไม่ผ่านเซฟานพอสเลยครับตันได้อยู่แต่ว่าได้ทุ่มเลยครับ
1: ผ่านมา5นาทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ยัง0ยังเป็นสเปนนำอยู่1-0นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือออสเตรียเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนแล้วก็พยายามจะเพรสซิ่งเร็วขึ้นนะครับได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเตะมุมครั้งที่7ของสเปน
0: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวันเนอร์โอ้โหมาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเลยเอากลับไปตั้งใหม่ก็ไม่ตรงครับโอ้สุสินฟีฟ่าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้โบงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาว
1: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาวนะครับถอยหลังมา
0: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บี

0: อยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดานโซให้มาเอาเซฟานพอร์ตจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอร์ตอ่ะแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โหจะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมหาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกดูดิโอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุกบูเมคาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยาเมายาเมาลุยมาเข้ามาในกรอบไปแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปาวานเนอร์ลุยมาได้ครับวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเองครับใบหน้าลากไปเองต้องวนกลับมาไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คุกุระย่าเคาะ 1-2 ครับออกซ้ายมาอีกทีครับใบหน้าใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคุกุระย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหแต่สเปนจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคุกุระย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลับดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
1: โอ้แล้วดูครับสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
0: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
1: แต่ผู้ตัดสินเดี๋ยวรอห้อง VR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
0: มีบอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลางมาโอ้โหโรดี้ว่างๆเลยลองโอ้ยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้อู้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
1: เหมือนจะฉลับได้แต่มุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
0: ไปติดฟอร์เรนกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
1: เนี่ยส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมล้มผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
0: นี่ก็กลับบ้านนี่เท้าบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแข้งกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกัดดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวนแต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
1: แย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆครับสเปน
0: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกูเมก้าเจอไล่ตันมาชุกูเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกูเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไล่ต่อไล่เบียดครับผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับเลือกซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอร์ตแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไป2ศพแล้วครับตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนนึงครับสเปน
1: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีนึงนะครับ
0: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับใช่ป่ะนึกว่าที่ดัดฟันครับ
1: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอร์ต
0: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมไปสักทีโอ้ลีโอครับ
1: ลีโอฟอร์ดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอวิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไป2ป๋อง
1: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะครับจำไม่ผิด
0: น่าคุ้นอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปี94นะฮะที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉียวไปเฉียวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วครับพลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้ามาไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากลับไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอโรเล่นกับยามาปอโรหลุดมาแล้วมีชูเบกาตามมาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อน ลายเมอร์จับปลายอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลเมอร์ลุยมาแล้วบู้เปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับเกเกลิดแย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดียวจริงครับเกรโกวิชในขอบเขตโทษก็มีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าฮอตพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็เห็นไหมครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันล่ำเตี้ยเหลือเกินแทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1เวลานะก็ควรสมควรได้1ประตูนะครับอย่างน้อย
0: เดี๋ยวตามค่าครับตอนนี้ก็ขึงอีกแล้วครับมาขึงอยู่หน้าปากประตูครับเพาะอยู่หน้าซิมเส้นเลยครับใบหน้าฝากมา 1-2 ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เก็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกกะลิดอีกแล้วโดนตัดได้ครับกูกูระย่าครับโอ้โหแล้วมันมาแบบไม่ได้พักอ่ะเตะทางด้านออสเตรียมันเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วครับหลังจากพักมาแป๊บเดียวเนี่ยสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่านะ
0: ใช่มาทางเหมือนมาทางใบหน้ามากขึ้นล่อซื้อก่อนครับล่อซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนอะมาแล้วครับยามาเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์นะบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะ
0: ออกบอลไปแล้วเปดรีจังหวะเปิดบอลไปแล้วดันโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียกูนายซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกลับไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียโดนจับล้ำหน้าครับซาเบเซอร
1: ์อยู่แล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรมโนชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้แกไม่มีโอกาสได้สวนมีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโรมโนชมิด
1: แต่ใบเมน
0: โอ้ดูจะเป็นเกกอลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอันดาตวิดเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งเดียวแล้วเหลืออีกแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอนาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของทางฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกกาลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของอีกคนนึงก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาคาราชิกเนี่ย
1: เกือบไป
0: อดีตที่เตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่นะครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมัน1ชั่วโมงแล้วพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาลาบอกโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงนึงได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหคาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้แฟนๆนี่เสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราซิสเตะจากวูฟนะ
0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะโมงมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูระย่าแต่ว่าแหมพุทธศิลป์ให้ลูกทุ่มของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงดานิโอโมโอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังคันอยู่ก็ยามาลไปแล้วได้ดวลตัวแน่ยามาลพามันได้ก่อนไปโทษยามาลดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มๆมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามาวนี่ความเร็วปีศาจอย่างนี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้โหแกไปอย่างเร็วครับโอ้โหดิเฟรดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอยู่ยังทันอีกครับโอ้โหดูยามาวไปเก็บมาแล้วโอ้โหผู้สินบอกนี่มาทันเหรอทันเหรอชกทงซะเลยครับแหมบอกว่าออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนราดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้าครับ
1: ล้ำหน้าของลามินยามาวนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับเอาความคุมตัวในปล่อยครับบอกวิ่งไปเถอะไม่ไหวแล้วครับลูกโหม่งอนาโตวิชครับคาราชิกพักอกให้แล้วโอ้โหฝากมาลูกนี้บอลคาราชิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางบาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนราดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคาราชิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโหม่งนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าแหละครับจังหวะที่ออกตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้านของอูไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์อูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
0: แต่ว่าลุกแกเท่ดีเนาะอเลสกูโยนะครับใส่สูตรมาเนี่ยเข่าเฟิร์มเลย
1: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
0: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอูไนซิมอนเขาลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิชเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
1: เรียกกลับมา
0: ไม่ได้เบรกครับ เพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้ตัดสินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมที่นกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับหม
1: อคาราซิดนี่ได้โอกาสมงไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่ซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาราซิดแต่ว่าหมงข้ามคาน
0: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดมันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกบ่งต้องระวังเลยนะครับ
1: โอ้สูงกว่าทางด้านของอูกุเรย่าประมาณฟุตหนึ่งอ่ะนะครับความสูงเนี่ย
0: จังหวะโดดนี่กูเลยหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้หมู
1: เขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
0: ใช่ครับ2เมตรครับดีไว้ผมทรงวีดาวนะได้มัน2เมตร3ไปได้อีกสัก3เซน
1: ตั้งหัวผมชี้ๆหน่อย
0: ดูโดดี้แหมยังน็อตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะไปชุกโอเมก้าจ่ายตัดในมาอนาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งนะครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งนะครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยามาวเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยามาวโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบักก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมายามาวยังดึงอยู่ครับยามาวพาทัวร์ก่อนจะไปคอนราดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่วนกลับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้ไปได้เปรียบไปเลยครับโอโม่พลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคุคุระย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอชลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโม่ครับโอโม่มาเปดี้มองขวาแล้วครับปอโร่เติมมาให้มายามาวครับคืนมาปอโร่ยามาวอีกทีปอโร่หาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมาลงมาช่วยครับโอโม่พลิกฝากซ้ายมาใบหน้ามองแล้วก็แทงให้มาโอโม่ลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคู่เรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาใบหน้าหลักซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับใบหน้าคัตแบ็คไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
1: โอ้แกมาจากไหนครับแบ็คขวาสเปนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาปก
0: ในคอมบอลยังงงเลยครับมันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
1: โอ้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโร่วิ่งมาจากไหนแล้วมงขวิดตู้มหายเลย
0: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใคร หมือนเหลือไปเห็นนะครับว่าปอโร่เติมมาแกก็เลยตวัดคัทแบ็กกลับมาให้ครับ
1: โอ้โหนะครับสมควรได้จริงๆครับสเปรลูกที่2จังหวะโอโมยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับฟูกุริยะจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
0: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้โห
1: โอ้โหลูกควิดของปอโร่นี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี
0: ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มๆพอดีทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าอีกก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โล่งๆเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหปอวาร์เนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับมันยากครับ
1: โอ้2ประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัทแบ็คเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
0: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
1: แล้วต้องกล้าแรกนะครับ
0: แล้วตอนนี้มีตัวรุกด้วยนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
0: ก็อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
1: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
0: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายมุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชั่นพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนอยู่2คนนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์
0: ครับผม
1: บอลโลก
0: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
1: โมโน
0: แม็กนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ฟัง FM 99ของเราได้นะครับในช่วงไหนที่ไลฟ์บอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะไปจนถึงนัดชิงนะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไปสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
0: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับพี่แกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
1: ใช่
0: นะครับจะเป็นเมริโน่แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าชูบีเบนดี้อีกนะผู้หายเจ็บกลับมาดิ
1: แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแพ้โรดี้ก็ได้ให้ไปพักก่อน
0: เพราะดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้หมดแล้วครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มันมายังไงนะครับหนูนี่เรียกว่ากองเชียร์ไวจิ๋วครับของสเปนสะใจเลยคือแฟนๆออสเตรียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู้นะพอโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับเพราะวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
1: ก็ยังดีว่าผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเนี่ย
0: แต่จริงจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: อู๋ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
0: แฟรานครับ
1: สองคนเลยนะครับสเปนเปลี่ยนที2คนนะครับก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดันนี่โอโม่นะคร
0: ับ แกก็พยายามปั้นเฟรานตอเรสอยู่นะครับโอโม่แล้วก็มิเกลเวเนโน่นะครับ
1: เฟรานตอเรสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลนาเหมือนกันส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
0: เมริโน่นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการกันว่าไม่น่ามาได้มาบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนนึงยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับทางด้านฝั่งของสเปนครับเพเดโรเต้ ดาราหรือเปล่าเนาะ
1: ไม่แน่ใจเลย
0: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากนะครับก่อนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับยังเป็นคนเปิดเผยครับคือเปิดเผยครับไม่ค่อยเก็บงำครับ
1: อันนี้นะครับทางด้านบายาน่าออกนะครับก็เปลี่ยนบายาน่ากับดานี่โอโม่ออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
0: โอ้ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากเกลเมริโน่จะแหวกไว้อาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับพึ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาลาฟนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาลาฟนาลาฟบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับสเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ยสองแล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับดูบอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาเฟรานรอดูตัวนายเฟรานครึ่งไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับฟรานตอเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
1: ยังเป็นลูกทุ่มของสเปนนะครับโอ้โหดูจากรูปเกมนี่แมชโมเมนตัมสเปนนี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
0: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมชโมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะโอ้โหบีสีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคาราชิกเพราะแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะเอ้าตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยัดในมาก็บอลไปถึงดานโซครับให้มาอาราบาคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับเนี่ยก็เอาฟอเรนกีลิชมานานๆจะได้บิวสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับฮัฟเฟนฮามแต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอนลาไรเบอร์โอ้เตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
1: คนละช่อง
0: คนละช่องนะครับ
1: ผู้บรรยายอังกฤษพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ0-2
0: ตอนนี้คือโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับให้กำลังใจอะนาตวิดว่าโอ้โหไม่ดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยทีโรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นแล้วครับโรดี
1: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มสเปนมีโอกาสได้ประตูที่3มากกว่า
0: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่านะกันบอลเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า2-0แล้ว
0: ไม่คุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยครับ
1: ตะคิวขึ้นแล้ว
0: คือ70กว่ามันโอเคแล้วครับแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโร่โอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดรปอโร่มันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่2-0นะครับ
1: บอล2ลูกแต่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อ
0: เหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้บอลมี2ลูกนะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชูกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหเฟรานโซเลสปรีมาเลยผู้ตัดสินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้ตัดสินเห็นแล้วเฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยพอเล่นกีริชแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
1: คือสเปนเนี่ยไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับไม่ควรจะไป
0: เรียกแล้วเรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
1: ดาบิดอลาบ้าด้วยนะก็เรียกกัปตันมาก่อนนะโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้รู้ว่าพูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
0: ครับสินบอกลืมแล้ว
1: ลืมใบเหลือง
0: มาจะห้ามกูดูดิคือสินเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วหลายคู่เหลือเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาพอสแกลูกกลางกากดีอยู่แล้วปอโร่โดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเลโน่ให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยก็สุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร่ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บรรดาแบ็ค อย่างพวกไลเมอร์พอร์ตมาแล้วครับคว้างลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนนะครับอนาโตวิ
1: ชอยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปจะเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
0: โอ้โห
1: แค่นึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
0: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอนาโตวิชก็พุ่งไปก่อนแล้วครับปากูบาซี่แกก็งงครับแม่จังหวะมาริโน่ให้แล้วโอ้โห

0: โอ้แทงทะลุตามช่องโอยาสบาให้มาลูกนี้อาแล้วครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมริโน่จะหักกลับมาให้โอ้จุไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียเป็นเตะมุมไปเลยครับ
1: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซเตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
0: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปลามินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะครับ
0: ยามาบอกโอ้โหบอสไม่น่าเปลี่ยนเลยอันนี้เหนื่อยเลยเพราะก่อนหน้านี้ลูกดิ้งทุกลูกนะครับใบหน้ากระจัดหมดครับมาคราวนี้ยามาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรันตอเรส
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะเฟรันตอเรสบอลมันมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาโมงได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
0: คือเฟรันก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับเฟรันจังหวะยกแล้วจะไปต่อแม่ชุกูไม่แก้แกขวางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกโอ้โหโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอร์ตไม่ไหวโดนเฟรันไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคราชิกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโร่ก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะโบกเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกลับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเซฟานพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชุกูเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงอนาโตเวชชุกูเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดเลยครับ
1: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอนาโตเวชนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชุกูต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันปิ้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
0: คือเปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้านะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอยาซาบาสะบัดคืนหลังไปก่อนนะครับเปดี้โอ้โหม้วนสวยครับเปดี้ม้วนหนีกิลิชมาเอาทางซ้ายลุยมาครับเฟรันตอเรสเจอกับเซฟานพอร์ตครับเฟรันปาดกลับเข้าไปครับเปดี้ดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันแฟรานไม่ได้ไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
1: เนี่ยเฟรันตอเรสก็หุบมาตรงกลาง
0: ตีกันเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็กเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคุระย่าลุยมาเปิดผ่านมาจะเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ
1: เนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับลูกเปิดของคุระย่าเนี่ยไปถึงเฟรันตอเรสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็มันบอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
0: คือลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะว่าเปดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่สุดท้ายแกให้ไม่ดีครับนะพอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่2-0เหลืออีก10นาทีนะครับ
1: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
0: แต่จะเจาะสเปนเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยสเปนต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกกากาเซฟันพอร์ตมันไม่ตรงเลยครับ
1: แต่ต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอสครับแบ็คขวาหุบเข้ามาบ่งแล้วก็กูเรียาเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บ่งไม่ดีไม่ตรงกรอบ
0: คือ2ช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งโมงไปครับยามาดูโอ้ยาซาบาพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พลิกได้ซ้ายมีแฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุโถโดนฉกไปได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่แฟรานตอเรสครับ
1: เนี่ยมีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะแฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะครับ
0: ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
1: หอบแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้นี่โอ้ใช้หูช่วยหายใจแล้วจมูกไม่พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับ
1: แต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับเนี่ยขึ้น
0: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
1: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคร
0: ับโอ้ใบเหลืองจนได้ครับโอ้สเตฟานพอสครับเอามาลิ้นห้อยคนโอ้สภาพชันเข่าแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลายน
0: ะโอ้
1: แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกูกูรายาเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมไหม
0: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจัน
1: น้ำลาย
0: เพราะถ้าเหงื่อไหลเป็นโซกขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงเลยครับใบเหลืองครับโอ้โหไม่รู้ใบเหลืองแอน้ำลายไหลหรือฟอสบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
1: โอ้ข้างสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พาสจะลงมาเนี่ย
0: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลสเตอร์บาร์สเป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอสก็ไลเมอร์เลยครับเพราะว่าแกเล่นได้2ฝั่งครับปาส
1: จะดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านพอสมากกว่า
0: พอสช็อตน้ำลายยืดนะครับโอ้จานลาเปลี่ยนเลยครับแล้วมันก็น่าสงสารตรงเหมือนโดนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
1: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะครับ
0: แล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
1: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลยครับ
0: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับเปเดรีเลือกบอลจงให้มาแล้วจับลูกนี้กับตัวจริงต
1: ั
0: วดานโซ่ไม่คุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันเนาะแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาลฟาวครับโอ้โหนี่จะเอาจะลอกกันเองอีกแล้วครับกิลิสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่โอ้โหอาราบายั่วเลยครับ
1: กับตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบานะครับดูครับหลุดมานะครับโอยาซาบาลทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
0: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เกอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับอย่าเมาครับ
1: ก็พักนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็น
1: ใครลงมาก
0: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่อย่าเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับล้ำหน้าเอ้าเข่งกันอีกแล้วครับอนาโตวิชหันไปมองซาวิเซอร
1: ์ทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับแล้วไปติดทางด้านอาราบ้านะครับเคลียร์จากเส้น
0: เหมือนอาราบ้าแกจะบวยว่ากิริชแกหลุดตำแหน่งไปครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโอ้โหยิงไปแล้วอาราบาสกัดไปแล้วตัวเล่นกิริชเพิ่งมาครับเอาบอลโยนหยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราสน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
1: น่าจะเปลี่ยนสเตฟานพอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรีย
0: ปราสก็มาเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮครับ
1: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวา
0: ยามาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็กมาแล้วลูกสามมายิงเวือนซะอีกโอ้โหกะจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับมาทางขวาชูกูเมก้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หวดทิ้งซะเลยครับปอโรจะสวนได้ไหมเดี๋ยวมีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
1: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับหาบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
0: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังได้ลุ้นนะครับเตะอัดใส่ปอโรก็มาบังคืนแล้วเตะจะอัดใส่ลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับเฟรานโดนดึงลูกนี้ล้มลงไปวุฒิสินไม่ว่าอะไรครับเอายาสบาวคลึงไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบแล้วครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย
0: กาบี้ก็เอากลับหลังไปก่อนครับเอาชัวร์ครับเพื่อนไม่พร้อมมันไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับโรดี้หยอดลึกมาโอ้โหน้ำหนักพอดีครับปอโร่เกี่ยวมาให้ครับโอยาซาบาวก็ถอนลงไปเหมือนไปเล่นเป็นกลางแล้วเหมือนกันครับโอยาซาบาวหน้านี้มายืนเป็นกาบี้ครับเมริโน่ปาดมาให้ครับเบดี้ซ้ายคูคูระยาขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยาให้มาเดียวแล้วก็3-0ครับมิเกลโอยาซาบาวเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับโอยาซาบาประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี
1: ้กูเลย่านี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นกูเลย่าครับ
1: มากูเลย่า
0: อาราบาก็เซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกนึงพอโดนลูก3มันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับเพราะว่าไซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่โอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
0: โอ้แล้วคูคูระยะเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาวแกโอ้โหเดียวเหมือนลูกแรกครับแต่สบายๆครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
1: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
0: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงได้ดูแกแปลเล่นทางด้วยครับ
1: บอลนั้นไซหนีขาผู้รักษาประตู
0: เป็นเดลโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเป็นเดลโลเป้ภูมิใจบอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเดลโลเป้ดีกว่าครับ
1: 3-0 นะครับเข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
0: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับโอ้โหใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหโหดจริงครับวันนี้แต่ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงๆโอกาสยิงตรงวันนี้อูไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
0: ถูกมือไม่ใช่เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมงออกนะครับโอ้จะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนได้ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับพอลาไลเมอร์ผู้สินบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอไปเห็นมันได้เปรียบแกกระเป๋าให้เล่นไปเลยครับ
1: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปนเวลาเคาะกันไปมานี่แย่งยากนะ
0: เริ่มเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเฉาะจะเคาะจะเฉาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลัดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
1: ตอนนี้แค่อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะครับเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้วกัน
0: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไม่ได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางซาบิเซอร์ครับเนี่ยแต่ท่านเล่นแบบนี้จริง มีเกกะลิกกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจากลูกวางลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนกับอูนายซิมอน
1: เพิ่งจะเห็นอูนายซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
0: ซิมอนบอกไงไอ้ผู้มันยากบอกไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับใช้ซะหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
1: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
0: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับเปดี้แล้วโอยาซาบาวมาฟ้องหน่อยครับอาจารย์เริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้รู้ได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาว
1: ทัวร์นาเมนต์นี้มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดียโนเมซี่แล้วก็โจนาธานของ
0: เดียโจนาธานเดวิด
1: ของแคนาดา
0: 2คนลาปอร์ตครับ
1: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่านะคนหนึ่ง
0: ฟาเบียนลุยส์มาแล้วครับแล้วก็เปดรีครับโดนเปลี่ยนออกครับ2คน
1: ส่งกองหลัง
0: มาร์คบิว
1: ถอดเปดรีกับลาป็อกออกคูบิวนี
0: ่ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาร์คบิวกองหลังจากแอตนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีแล้วนะครับจาก6นาทีนะครับโอ้ไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับผมมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคลาสิกนั่นแหละครับโดดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อนครับคูคูเรย่าให้ทะลุมาโดนเตะเอ้าไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับแม่มั่วกันอยู่นิดนึงชูเมก้ากลับหลังมาได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคูเรย่าต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาโตวิชไล่มาโอ้โหแกไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเดย่า
1: ตัวสเปร์นี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะครับแย่งบอลยากมาก
0: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเดย่า
1: ทดเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาครับสเปนได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีมนะครับล้างอาถรรพ์ที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
0: ว้าวบอลแทงมาเฟรานลุยไปเข้าขวายิงไปก็บดอีกครับเสาไกลมากาบี้แบบยิ้มอยู่ขออยู่ทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับคือสกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
1: ยิงบดนะครับเฟรานตอเลส
0: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
0: ครับก็แข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
1: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
0: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปลาสครับจะขวางลึกเข้าไปครับปลาส
1: โอ้โหทุ่มดี
0: เอาสะโด่งสุดท้ายไกลกว่าทุ่มใกล้โอ้โหปลาสโธ
1: ่หลุดมือ
0: โธ่โอ้ไม่น่าไปแซวเลยปลาสโอ้โหออกให้อายด้วยโอ้โหจะขวางไกลโอ้กลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับโอ้โหก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
1: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
0: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลืออีก30วิครับจากทด6นาทีนะครับกูเบลคือหลังกลับมาครับนายซิมอนซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาทั้งเกลิดที่หายเลยชุกเวเมก้าก็แวบมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้สินเป่านกหวีดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3-0นะครับ
1: ก ออสเตรียนี่สเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลโอยาซาบาลนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มาได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากโอยาซาบาลอีกลูกในช่วงท้ายเกม
0: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะแฟนบอล
1: ใช่ครับ
0: จ้ายังเรายังอยู่กันต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะใต้ต่อเวลาเลยครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิร์งเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะจันบอลนะชนะแบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
1: และคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
0: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาลแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาลเบิกร่องหลังจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟรังนิกเลยครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
1: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยเดลาฟอนเต้ด้วยนะครับก็ค่อยบทไปเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
1: ยังไม่โดน
0: ลงมาไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกลับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
1: นึกนักร้องเลยเหรอ
0: เดลาฟูเอนเต้นี่นึกถึงไอ้เจ้านะพิทบูอ่ะนักร้องพิทบูทรงกันเหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าพิทบูครับนาลาฟก็โอ้โหนาหงิกไปก็คงจะรู้ชะตาอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
1: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่ฟองนะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะคร
0: ับ
1: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะSoFi Stadiumที่ลอสแอนเจลิสนะคร
0: ับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมึงที่7-8 หมื่นคนนะครับ
1: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคร
0: ับก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
1: สนามใหญ
0: ่ทุกสนามคือที่อื่นบางที่สนามใหญ่ประมาณ50,000
1: ที่นี่70,000
0: รอเป็น70,000กับทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกที5นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
8: รอดูแลเขาวันนี้

0: กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วย

0: ีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
3: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99

0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับยังอยู่กับอาจารย์หนูกับอาจารย์บอลนะนะครับอยู่กันอีกสัก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่2จะคิกออฟกันอีกทีนึงนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้ว1นะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
4: ใช่6นาฬิกาน
3: ะ6โมงพอดีนะครับ
4: อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
3: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
4: โอ้ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่มาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
3: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็คงมาตามเก็บตกให้นะครับ
4: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
3: ไม่ไหวจริง
4: ๆเจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะครับ
3: ครับ
4: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ
3: โอ้โหจะมาโอ
4: ้แล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเคยลงทุนแฟนนอนอ่ะถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
3: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
4: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หนูแล้วก็พี่บอลนะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟรงค์มาอีกแล้วนะครับมาบ่อยสุดแล้วนะที
3: ต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีจันเอกเขาพอบอลเช้าอ่ะบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทัน
4: อ
3: ย่างวันก่อนนี่ครับลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกยังเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
4: แต่ช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
3: เ
4: มื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
3: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นอะครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อคร
4: ับ ถ้าถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
3: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตก
4: บางช่วงอะมันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
3: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยตรงยิ่งหน้าสารอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอะ
4: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
3: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
4: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรถติดหรือเปล่านะครับ

0: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายัง
1: ใช่ครับยังไม่ติดเลย
0: รีบลีก่อนนะครับ
1: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทายเข้ามานะครับอันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมแหละนะ
0: ครับ
1: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือกว่า
0: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลกันเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
1: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายด้วย
0: ชนะชนะครับสบายสบายครับ
1: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกพอมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
0: อย่างที่จานบอลบอกนะฮะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมาดีอยู
1: ่
0: นะครับ
1: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2024นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับละนะ
0: ใช่ใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลย
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาลแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอ้วอซินย่าไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: แล้วก็
0: พอนัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับกลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
1: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะครับก็คือเก็บบอลก็ไอ้กับตัวค่อยๆคล้อกันไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
0: คือคู่ต่อสู้นะตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งแล้วนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราหลังที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอร์ตไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซ่ยืนหอบซาบิเซอร์นี่ตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกก็ยังหอบอยู่เลยนะครับ
1: แล้วนี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโกวิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
0: ใช่ครับนิโกวิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
1: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
0: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี่ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะ2คนเนี่ยเขาแข่งกันอยู
0: ่
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าม ันโรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วแล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบอ่ะมันแบบมันใสไปถึงรอบ
0: ดีมาตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงอย่างต่อเนื่องส่วนโรนัลโดนี่ผูกโดนในเกมแรกยับเลย
1: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินๆทั้งนั้นแหละเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอสเปนพอผ่านสเปนอาจจะไปเจอฝรั่งเศสคือเส้นทางของโรนัลโดเนี่ยดูแล้วมันลำบาก
0: ลำบากอยู่นะครับแต่ดูอาเจนหลายหลายคนมองว่าถ้ายังฟอร์มแบบเนี้ยโอกาสไปรอนัดชิงก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระดูกอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้ครับ
1: ซึ่งก็ไปเจออีกทีมพวกนี้ก็คือรอบรองแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เจนจะไปเจอของแข็งจริงๆก็คือรอบรองเลย
0: ครับ
1: ส่วนอันนี้บอกสเปน 3-0 นะครับพับสนามซาลีบเชียวนะครับกระทิงนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: พี่อู๋ครับเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาบุญจินครับ
0: น่าจะเป็นหลานนะ
1: เป็นหลาน
0: เพราะเห็นหน้าแกมีดำๆนิดนึงนะไอ้คูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ไส้แตก
1: โอ้คูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมากนะ
0: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยนะครับ
1: คือบาร์เซโลน่ายุคนี้มันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอะทั้งทุกตำแหน่งอะ
0: ต้องชมนะฟลิกเนาะนะฟลิกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับเปาคูบาซี่
1: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหกกว่านี้นะ
0: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าจานบอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวกันหน้าตาไม่ค่อยดี
1: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟน้องก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
0: ลงไปเยอะเลยไปเยอะเลยกันเต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยเต็มที่นี่คือป่ายาเขาไม่รู้เรื่องกอล์ฟเขาก็ต้องมาศึกษา
0: ครับ
1: ตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
0: ใช่ใช่ใช่ทำรายได้เยอะมากแล้วดูบางทีตีรายการเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
1: ก็จีโน่ปีที่แล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี
0: ่
1: ก็ตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
0: ใช่คณะเตะโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทาง SMS สลับมาบ้างนะผมบอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
1: นึกว่าพูดถึงไหมเด็ก11ขวบนั้นนะโหผมเห็น
0: อ๋อถ้าจะเป็นกรณีนั้นผมดูแล้วเศร้าใจเนอะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะนะแล้วเห็นภาพอ่ะโห
1: ภาพเดินทุดงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เสียมรณภาพไปถึง9องค์9ลูก
0: แล้วยังมีที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากครับ
1: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
0: คือถ้าพูดถึงในกรณีเด็ก11อ่ะอันก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับเป็นเด็กพิเศษนะครับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ
1: ก็สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจได้แต่เป็นเกียร์กระปุก
0: เป็นเกียร์กระปุก
1: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
0: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
1: ผมก็ยังสงสัยนะเกียร์กระปุกกระบะแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เอออ๋อไม่สรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
1: เกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุกด้วย
1: มีอีกไหมครับข้อความ SMS
0: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกรบดลที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำจะก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างถ้าอาจารย์เอกกินร้านลาบคนเดียวถ้าเป็นผมลุกมันค่อยได้ส่วนใหญ่ผมกินพวกสปาเกตตี้คาเวียอะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
1: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าลามินยามาไหมตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
0: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
1: ใช่13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกันรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงก็เหมือนจะตรงกับวันเกิดเขาเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไหมวันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองเพราะรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะ
0: ครับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณนัทพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับพนักงานหล่อเข้มมากครับอ้าวมีเล่นมุกมาด้วยคุณพี่ชี่บอกพี่เฟ้งมาอีกแล้วมาบ่อยสุดแล้วนาทีนี้55เชื่อแล้วว่าร้อนจริงอีกร้อนจัดเลยขนาดฝนตกนะไปหาหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้ง ช่วงนี้บอลไม่มีนะครับแล้วคุณนัทพงศ์บอกพี่อูไปสะกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสะกิดผมคุณแมนเดินมาเฮ้ยพี่อู๋จะมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ
1: ชวนไป
0: มีอยู่
1: แจมด้วย
0: จะไปเก็บของเก่าแล้วครับพอดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
1: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
0: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนเนี้ยทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู่เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่าคือมาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วน่าจะยากก็น่าจะไปอยู่แพลตฟอร์ม AS นะก็น่าจะเมื่อกี้เห็นคุณแมนบอกก็จะเป็นพวกบอลไอ้ ACL อย่างเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีมเหมือนกัน
0: แล้วปีนี้โดนดูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปได้ช่วยๆให้ความร่วมมือหน่อย
1: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport ซะเยอะนะ
0: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่า ACL หรือ ACL 2จะไม่ได้2หรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
1: ี Elite กับ
0: ใช่ Elite กับแชมเปี้ยนลีก2นะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณที่บอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อูภาคโอ้โหอ๋อเนี่ยอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผม สบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่

0: วันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ปอโร่ทำได้1ประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาฤดูกาลน่าจะยังอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า
0: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเพราะอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมูอ่ะเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน 3-0 คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ3-0 ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงศ์นะพี่อู๋ครับพี่อู๋ร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อู๋พี่บอลน่าจะได้อยู่ยาวๆนะครับสู่ส่งให้สบายจบแล้วครับอยู่ถึงตีห้าครับแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับก็ต้องชมครับโอยาซาบาลแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูเนาะ
1: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
0: ใช่มั้ย
1: แฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ใช่
1: ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
0: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู
1: ่
0: ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาล
1: สเปนเนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
0: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาลพิบไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาลเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก 3-0 ครับคิดถึงจรวดพิบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่นี่ไปเล่นทุกโซเชียล TikTok TikTok อะไรเขาอ่ะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณชัยนรงค์
1: ฟังในอ๋อเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ Mcord Connect ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น Mcord Connect อ่ะถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอ่ะบอสมเมียชาแนล30ครับผมสวัสดีอาจารย์อู๋ใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณณัฐพงศ์บอกเอเชียเก๋ครับ
1: แต่ออสเตรเลีย
0: เหรออันนั้นออสเตรเลียเก๋ครับ
1: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
0: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อู๋ต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อู๋พิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
1: 6โมง
0: คุณเดี๋ยวผมไม่รู้แกคุณเอกวัฒน์แหละครับเอกทัศน์นะครับคุณมูฟนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกระฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับโอ้ถ้าพักไฮโดรเจนน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับเอาไว้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
1: ใช่ใช่ในซิมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
0: สบายมาก
1: คะแนนเขาก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรนะยืน
0: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
1: ลิขสิทธิ์
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: เน
1: าะที่เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
0: แต่เขาก็มีปล่อยฟรีบางคู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะคร
0: ับ แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ยก็มาฟังวิทยุเรานะครับ M99 เราก็บรรยายอยู่เนาะอ๋อได้เวลาเมาครับไฮเดเกนเบรกครับคุณนันทพงศ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย55สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุ่นคุณบอลเป็นวาวแล้วกันไม่ได้จุ่นแล้วกันเฟอร์นันโดมอเรียนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่ๆแล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับตีห้าผมก็รีบบึ่งอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีครับคุณอู๋คุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณดีบีบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังนี่จันบอลชอบใคร
1: พระเอกหนังเหรอ

0: ผมชอบเควินคอสเนอร์
1: เออตรงใจผมเลยเออ
0: ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะแดน
1: ไอ
0: ซ์วิธบ
1: ม
0: ู
1: ัน
0: ฟ
1: มีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่นเดี๋ยวกันที่แบบโหเก็ตหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบอดี้การ์ดอะเนาะมันเรื่องอะไรทุกเรื่องผมจำแกไม่ได้แล้วเก่งเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอ้ตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล้ว
0: โรบินฮูดหรอ
1: ไอ้ตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะผมว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร์มันมีความเท่ในตัวนะผมเลยชอบรุ่นเก่าๆมากกว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะก็มีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสเตฟานพอร์ตเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี้ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม่อ่ะ
0: ไม่น่าใช่
1: นะ
0: ไม่น่าใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ
1: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะคุณณัฐพงศ์บอกไปครับก็ทิ้งดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนหนึ่งก็เดมเบเล่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบัลลงดอร์ไม่น่ารอดเน
0: า
1: ะ
0: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่ง2คนเนี่ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่มันดูเด่นกว่า
1: ใช่ใช่คนหนึ่งมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันต้องมีโนหนึ่งคนเดียวอ่ะ
0: คืออังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนจบไปละ
1: ครับอันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอูไม่ซึมนะไหลทั้งล่างทั้งบนเลยบอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากจัดจ่าปากน้ำ
0: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
1: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลังแต่เห็นบอกว่าสนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: ผมดู2รอบผมดูตอน
1: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
0: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าไง
1: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
0: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนี่แหละก็คือ
1: ที่คือใครไปเป็นพิธีกรรายการทักรายการนึงแล้ว
0: มันเหมือนออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะพวกฟิลิปปินส์ไทย
1: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะ
0: อะไรประมาณน
1: ั้นแต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
0: เทียนซีเวย์นางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
1: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าตามในพวกระบบอะไอเดลตั้งอะเบียดูทั้งวันเลยไม่มีแต่ระบบ
0: แต่เดลตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
1: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
0: เอออะไรประมาณน่ะ
1: คือคนชั้นต่ำผมได้ยินทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
0: แล้วรัฐบาลจีนมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
1: ก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
0: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมยุโรปเขาก็ผลิต
1: ทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งเหมือนกัน
0: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
1: ลงทุนไม่เยอะ
0: ได้ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
1: มันดูง่าย
0: แล้วมันสั้นด้วย
1: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณบอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีตอีกต่างหากนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาปอนเนาะเก็บหมดเลย
0: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนเนี่ยดีทั้งคู่กูเกเรย่ากับปอโลนะคร
1: ับ ยอร์เรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้ลง
1: ยอร์เรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้ขนาดมาร์คคูบิวอะยังต้องสำรองนะครับลาปอนก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกาอากาศเนาะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอร์เรสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปน ก็หลายคนเขาก็มองอยู่นะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอดสเปนอ่ะ
0: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบ้านปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโครเอเชียทั้งโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกัน ผมว่าผู้คืออายุ30อัพเป็นเยอะมากนะครับโครเอเชียนี่ก็เหมือนมาอำลากันแล้วนะครับแต่คุณซื้อเขาเก่งนะ
1: ผมว่ารอบนี้หมดละ
0: หมด
1: เพราะแต่ละคนเนี่ยโหเข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาลิตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้เนี่ยก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเขาโครงการได้เลยมารับไอ้เงิน600ด้วยเขาบอกอ๋ออ่านี่ไปละคุณดอลล่าเหรอฮะกูระยะฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
0: สองแอสซิสต์เนี่ย
1: บอกตารางถ่ายบุนเดสมาแล้วมีทีมงานค่ายเขียวมาสกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับอ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพดลบอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาฉายาอูสามขา
0: ฮะอันนี้ไม่รู้ครับ
1: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งเดียร์คองโกคุณบอลแต่เป็นฮาร์ปล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานหูร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้ทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
0: เด
1: ีย
0: ร์คองโกอูแตงกิดเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
1: ผมว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้ยังไปต่อเวลาน
0: ี่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าอย่างว่ามันแต่เนี้ยคองโกเขาเล่นดีจริงๆนะ
1: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนอะมันไม่มีทรงเลยครับ
0: ที่สำคัญอ่ะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มาคาสฟอร์ดเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นน่ะ
1: ไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบแกติดอะนะ
0: เนี่ยแต่อันที่ดีกอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย
1: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอสซิสต์อะนะ
0: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบุกโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอะใช่ไหม
1: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มันไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงอะใช่ไหม
0: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
1: จริงๆลงมาด่าแฟนอันแต่นอนยังด่าเลยไอ้เก้เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
1: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
0: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่เนี้ยไปเล่นที่อื่นอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
1: ใช่โหเหมือนเล่นในบ้านเขาอะนะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่สนามใหญ่นั้นปะ
0: รอบ16ทีมอ่ะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลย
1: แล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่ครับป๋ายาวไม่ถึงนะก็ชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาเดี๋ยวมันก็ด่าอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่นะครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
0: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่เนี้ยดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมนีไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูแบบ
1: โล่งเลยใช่โล่งเลยทางโล่งเลย
0: เพราะว่านัดต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่างเลย
1: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยไปรออย่างเดียว
0: แล
1: ้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดีตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เอาตัวรอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
1: ครับ
0: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลนากัน
1: ครับ
0: ครึ่งที
1: มันเลยรู้ใจกันเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
1: ก็บอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้องชม
0: มันไม่ได้จริง
1: ๆลูกเกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูเคิลผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนาเซาเกตดีกว่านักนาทูอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
0: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
1: ้คุณวีโวบอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะ มีประตูสวยทุกลูก
0: แต่ผมชอบปอโล่มาจากไหนลูก
1: โอ้โหลู
0: กแล้วมันคนเดียวเลยนะเกือบเส้นหกหลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป่งหายเลย
1: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงก็บอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียร์คองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นจานอูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ประตูคองโกอ่ะไอจังหวะที่เขาลูกนั้นน่ะถ้าเป็นผมเป็นผมนี่เรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาเจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
0: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาเจนหรือว่าฝรั่งเศสกับอาเจนแต่เขาทุกคนหลายสำนักเขาก็จะให้อาเจนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็มองว่าด้วยความที่อาเจนิน่าผ่านเขารอบมาแบบสบาย มันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
1: ครับแล้วมันเป็นร่างทองของเมสซี่ด้วยเนาะคนหลายคนเลยมองว่าตอนนี้แทบจะ80-90% เนี่ยมองว่าอาเจนเนี่ยรอแล้วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับเกอโครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันนึงเนี่ยออสเตรียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
0: ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์
1: แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
0: เขาชนะก็จะไปเจอกับอาเจนในรอบ16ทีมอีกซึ่งอาเจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคบเบิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคบเบิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ผมมองว่าวันนี้นะแคบเบิร์ดก็น่าจะภาพเดียวกับออสเตรียนะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวผมไม่ไล่ดวงหรือว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมทเบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยเบ่งเนี่ยเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะตอนเขาไม่เคยพากบอลผมให้เขาพากไอ้ตอนนั้นจำได้เป็นคู่แอตมาดริดอะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างวะอะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
0: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้านี่แหละโปรตุเกสกับโครเอเช
1: ียเจ๋งกับใครอะคุณบอล
0: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
1: เจ๋งกับโอ๊ตนะ
0: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไอ้รอบโลกกีฬา
1: ครับรอบโลกวิญญาณนะ คุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ้าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ้าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะเดี๋ยวผมสลับมาทางเอสเอเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไหครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจคืออะไรอ่ะไอทนายปีศาจเลยป่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ไหมยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปยังอาจารย์บอล
0: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
1: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
0: แต่เขาจะทำภาค2
1: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสนุกแล้วผมจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ
0: ่ะอ๋อก็ปล่อยมันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
1: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต่อ
0: แต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องสงครามส่งด่วนที่ก็ได้รางวัล
1: ที่ได้รางวัลที่ดังๆไปรอบนึงเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวต่อรีเฟซไปอยู่บอกสเปนแชมป์โลกครับเพราะมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี
0: ้ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่ม
1: ีมีแล้วมีแล้วคูเรย่า
0: เพิ่งย้ายไปมีแล้วของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
1: ครับ
0: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดไงไม่รู้
1: อ๋อจะมาเชียร์อังกฤษได้ใช่เป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ก็จะโอกหางมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
1: เพราะผมมาเชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันมาตลอดครับคือไปครั้งแรกก็ที่ดูมันนะครับติดใจครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
0: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละกันนะครับฟัง Facebook นี่ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูเป็นหนุ่มรอเลยนะครับสองคนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอย่างอาจารย์เอกอ่ะ
0: อา
1: จารย์เอกแกขี้เลยไม่ได้อ่ะอย่างจันบอลแกก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับคู่ใครส่วนใหญ่จะขี้เลยผ้าใครคนนั้นก็จะส่วนใหญ่ขี้เลยเลยบอกมีอาจารย์บอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไก่สนบางทีว่าเฮ้ยสนพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสนขี้เลยไง
0: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย
1: ต้องชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสาย
0: คนละฝั่งกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
1: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษมาแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกัลเนี่ยเกือบแล้วขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะ
0: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: สงสารเซเนกัลเหมือนกันนะ
0: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งนะแต่ว่าม
1: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนาะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้
0: ไม่แล้วกรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VAR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VAR มันดูนานมาก
1: โอ้ใช่มันดูนานมาก
0: ดูนานมาก
1: ดูทุกมุมเลยโอ้โห
0: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
1: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะเหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็พอมามองแล้วแกก็ไม่ชัด
0: มันไม่ชัดเหมือนกัน
1: เนอะพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอะ
0: แต่ห้องวีอาร์มันคง
1: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอะโดนด่ายับอะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
0: แต่เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะครับเพราะนำ 2-0 เหลือ 5 นาทีไปปล่อยเขาตี
1: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
0: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยา
1: ครับผม
0: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะครับบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที่
1: ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
0: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
1: พริบไหวก็วาวดิ
0: อ๋อพริบไหว
1: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับ หลายงวดแล้วด้วยนี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปกระโชก5เขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียร์คองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
0: ถ้าให้ใครผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผม
1: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมนะ
0: ใช่
1: มันได้ความคมหัวไอ้พวกโอริเซ่ไอ้ตระกูลเอเขาอะเดมเบเล่ไอ้โอริเซ่ดูเอพวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ย
0: มัน
1: พร้อมยิงอ่ะ
0: คือสเปนเนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยเขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
1: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไมค์ไทสันนะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนจุกเล่เรียวนาดอ่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่โอ้โหผมว่าเจอแล้วดูยาก
0: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1 ใช่ไห
1: มแต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าเนอะเพราะเป็นสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนาะเวลาเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโนอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนโอ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชกี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะอะ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
0: ใช
1: ่คือ
0: คู่นี้มันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนกับฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
1: ครับสรุปเป็นปารากวัยเรียบร้อยปารากวัยเข้าชิงงานฮาเลยก็ได
0: ้ก่อยเลย
1: ก่อยเลย
0: โอ้แล้วฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟรงเฉือนหน่อยเพราะหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนหลิวเต๋อหัวนะครับนิดนึงนิดนึงก็เอาครับเราตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบทั่วหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะเพราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนในส่วนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนทาง
1: เดี๋ยวตัวผู้เล่น
0: ตัวผู้เล่น
1: น่าจะ
0: มาอีกประมาณ
1: น่าจะต้องลุ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
0: ผมว่ายังไงโรนัลโดต้องลงแหละ
1: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอ่ะเนาะอ่ะมาแล้ว
0: ไลน์อัพคู่ต่อไปนะ
1: ครับคอสต้าเป็นประตูนะกันเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับบีตินย่าเนโต้บูโน่เลอาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรนัลโดก็สลับเอาเลอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
0: บูโน่เฟรนันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
1: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลน์อัพไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ไลน์อัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูดิน่าซูซิชแล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็คซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกสิทธิ์กับซูตาโลแล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
0: โอ้โหแบบมาแบบนี้มันยุคไหนแล้วเนี่ยก็ยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปแล้ว
1: เปริซิชเนี่ยหลังๆที่ตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะเป็นวิงแบ็คมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็คแล้วอ่ะโอ้นี่ไม่ได้ใช้กวาร์ดิโอด้วยนะครับ
0: แต่ว่าโค้ชของ
1: ปีกก็เล่นมาแล้ว
0: ถ้าดูฝีมือโค้ชเนี่ยของโครเอเชียจะดีกว่าของทางฝั่งโปรตุเกสนะซาลาโกดาริชนี่ก็2สมัยใน
1: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาร์ติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นยัง
1: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร
1: ์แต่ก็ดีที่สุด
0: ใช่
1: ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะโรเบโต้มาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
0: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที ่คุมโครเอเชียเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
1: บอลเคี้ยวซาลาโกดาริจะบอลเคี้ยวนะครับคือเขาอาศัยถือเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีมเคี้ยวครับ
0: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นเลย
1: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกเรียกว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
0: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
1: ้ก็ดูเกมดิเกมแรกโดนยับ
0: เ
1: กม2มาชนะไอ้อุซเบย์ใช่ไหมโ
0: อ
1: ้โหว่าดีขึ้นถ้าเกม3กลับมาโดนอีกรอบนึงไอ้เสมอโคลอมเบียแบบสวนแสโอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
0: จริงๆอ่ะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
1: ใช่ๆ
0: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบียมันไปเจอกาหน้าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอัลจีเรียมันดูแล้วง่ายกว่า
1: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็อยากเข้าที่1เพราะโคลอมเบียเอานะครับวันนั้นเนี่ยใส่ยับเลย
0: สายดูเนี่ยพอเป็นที่1มามันอยู่สายล่างมันดูง่ายกว่า
1: เพราะว่าที่1ของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหลดเป็นที่2เนี่ยก็งานเข้าจ่อสเปนอยู่เนี่ยครับเขาบอกอ้าวจันอูจันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับถ้าจันบอลเขาบอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่ยังไงฮะดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจันบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันอะว่าแบกอะอย่างวันนี้เจอโจอี้ยังบ่นเลยอะ
0: แบกวันนี้ก็มาจ่ายอาจารย์หมิง
1: โจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจากคนเดียวดีกว่า
0: พี่หลี่หมิงเขาก็ ข้อมูลเขาก็จะแน่น
1: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็จะเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยแค่นั้นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโอ้แต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอ้กองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอ้บาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอลิเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้โอลิเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปโอ้ยังคิดว่าบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โห
1: คือมันอัพเลเวลเยอะมากนะเพราะก่อนที่อยู่คริสตัลพาเลซมันดีในระดับนึงเนาะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอ่ะ
0: เนี่ยพอไปอยู่ไบเยอร์รู้แล้วว่าโอ้โหไบเยอร์นี่ก็ตาถึงจริง
1: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับไบเยอร์ดีกว่าไหมโอ้ทีมชาติแบกเหลือเกินไปอยู่นู่นมีดีอาร์ตมีโอลิเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: ไอ้ลูกสองในลูกนั้นผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือจังหวะแต่ก็ต้องชมนะถ้าไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
1: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต์นะ
0: ถ้าตรงนั้นมันเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่เลยแอนโทนีกอร์ดอนมัน
1: แตะเข้าซ้าย
0: แล้วตอนนี้มันจับบอลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหาโอกาสยิงยากมันแตะบอลไปพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปยิงลูกนั้นโอ้โห
1: เนียนตามากเนาะเนียนตามากนะช็อตนั้นสวยมากนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะคุ้นอะเฮลิเคนแกอยู่ในระยะยิงแกโอ้โหต้องยอมแล้วแกมาทุกท่าโมงก็ได้จุดโทษแกก็มีนะจังหวะเข้าฮอตจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
0: 5ประตูแล้ว
1: แต่แก5แล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
0: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้แล้วคู่นี้มันจะเนี่ยปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
1: ่ใช่ๆเพราะว่าท่านทางฮาลันมันอาจจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าจะแข็งแล้วมีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเบิร์ดเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได
0: ้เป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แฮตทริกอีก
1: เพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
0: เพราะว่าเมสซี่คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อเพราะเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอ่ะแล้วมัน
1: เพราะผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบนึงไม่น่าไหว
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: เต็มที่ก็โคปานะโคปาอย่างอีก2ปียังพอได้อยู่แต่บอกว่า4ปีข้างหน้าโอ้โหตอนนี้39
0: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูก็ได้คิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยังไม่ได
1: ้โอ้41อีก4ปี45โอ้โหโรนัลโด
0: แต่ว่าตอนนี้
1: อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
0: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้
1: เ
0: ลย
1: ประตูพัน
0: ไ
1: หม
0: ใช่ตอนนี้มัน975นะ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
1: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่าเนอะมาเก็บประตูที่พันถึงแน่
0: ตอนนี้อยู่ซาอุผมว่าก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
1: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนอะผมว่าได้อยู
0: ่ได้ๆ
1: จุดโทษแล้วมันไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าคุณอามซ่าเองสวัสดีครับอามซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งพากพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ไงเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะแล้วเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แฟบหนึ่งนะน่าจะครบนะครับผม
0: ส่วน Facebook ก็นี่แหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
1: ่ครับผม
0: นะ
1: อ่ะไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจันบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
0: จริงๆอ่ะก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2ครั้งเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน
1: ่ใช่
0: ไม่ชนะง่ายๆแน
1: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
0: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
1: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนอะมันยังเล่นเหมือนแบบ เล่นเพื่อตัวเองอ่ะเออแต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมเนี่ยเพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนาะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนาะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะเออมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโหดูดิไอเนเวสวิตินยาคุณยังมีบูโน่ใช่ไหม
0: คือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
1: ใช่ผมมองว่าตรงไอโรเบโต้มาร์ติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะถึงฎีกาเนาะมีสิทธิ์จุดโทษนะ
0: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
1: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาริกแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
0: อะไรก็เกิดขึ้น
1: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วดอยกับดับเนี่ย
0: เยอรมันดีเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เน
1: ี่
0: ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
1: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
0: ที่ฝนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
1: ครับแล้วแพ้จุดโทษเหมือนเดิมแล้วแกก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
0: เออครั้งนี้ก็
1: ต่อเวลาก็มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
0: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วไปโดนลูกหม
1: ดแต่อยากรู้เหมือนกันว่าซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงดูไม่มั่นใจเลยนะ
0: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนนี้
1: โบโนอ
0: ่
1: ะ
0: มันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติอ่ะผู้รักษาประตูยืนตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวมันจะไม่ล้มด้วยนะ
1: มันมีแบบแผนมันมาเลยนะ
0: มันจะเลือกไปอย่างแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ฉลาดเหมือนกันนะ
1: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
0: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนนะอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
1: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภทวิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะ
0: เสียจังหวะ
1: เออมันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอจอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊งๆๆๆอ่ะ
0: คือบางคนไม่คิดแน่หรอวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยติลมองอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าติลมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าหลอกจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่ดูกากู
0: ใช่ดูกากูถือบอลกับฟุตท้ายแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
1: โอ้โหจิตมันยิงดีมาก
0: เออแบบไม่ต้องรับ
1: หายเลย คือบอกมุมมันก็รับไม่ได้เพราะมันยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมนะเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่
0: อ
1: นผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยสรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันเพื่อนไปบนคานเขาก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยแต่ก็เลยเล่นประตู
0: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
1: ่
0: ะ
1: ที่จงเซาหลินท็อกเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
0: ตีห้า
1: ตีห้าแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
0: ใช่ผมก็
1: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี
0: ้แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
1: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลองดอร์ได้ไหม
0: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
1: เพราะว่าสมมุติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นอย่างไอ้พวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์ลีกมาแล้วเนาะ
0: ยาก
1: ผมว่ายาก
0: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
1: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปได้ลึกด้วยไงเนาะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
0: แต่จริงๆอ่ะปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะทางอังกฤษไปถึงไกลๆแล้วก็เขาก็ยิงกับบาเยนก็เยอะ
1: ใช่
0: แชมป์กับบุนคือ
1: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัป เอ้ป๊อปเป้ผมว่าได้ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าตัดสิน
1: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
0: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูว่าไอ้นักเตะคนนั้นมันมีใครบ้าง
1: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไปนึกถึงไอ้เวลส์ชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป
0: ์แบบโอ้โห
1: มาเจออินเดียต้าเข้าไปดอกเดียว
0: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
1: โอ้เวลส์ชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยมาลงดอกเพราะมันได้เปรียบอะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอะเนาะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอะอันนี้มันมาแค่บอลโลกอย่างเดียวผมว่ายากอะเนาะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เขานับเปลี่ยน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องมองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

ัสดีค่ะตี5:12 นาทีนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะเป็นเช้าวันศุกร์ที่หลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมเนาะฟังวิทยุฟังเพลงฟังข่าวฟังทุกอย่างบางท่านบอกฟังตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะก็เปิดลูกทุ่งมหานครทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะตี5 ถึง 7 โมงเช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะทุกสถานีก็ติดตามและฟังได้นะคะทั่วไทยและทั่วโลกด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนน้องด้งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงสายก็จะออกไปทำงานโอ้ช่วงนี้ข่าวเยอะมากนะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวคนที่ทำข่าวนะคะต้องเหนื่อยนะคะข่าวมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะสำหรับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะกรณีวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ทำให้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเด็กชายวัย11ขับรถกระบะของคุณตาเหรอขับขี่มาบนถนนเส้นทางระหว่างมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคะพุ่งชนคณะพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์จากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็มีอีกหลายรูปบาดเจ็บนะคะรวมถึงคฤหัสถ์ที่ติดตามคณะธุดงค์ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวต้องบอกว่าทุกสำนักแล้วกันเนาะลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวของเด็กคนนี้อายุ11ก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยหนึ่งคุณตาก็บอกว่าตอนที่

ที่หลานเอารถออกไปเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลานอยู่กับยายยายก็กำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานคนนี้เอากุญแจรถไปได้ยังไงหลังจากขึ้นรถเสร็จหลานก็ขับรถออกไปเลยยายบอกพยายามจะเปิดประตูแต่หลานเนี่ยล็อกจากข้างในแล้วก็ขับไปเลยพยายามติดตามอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถยังงงว่าหลานขับไปได้ยังไงเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้นะคะเป็นเด็กพิเศษโอ้โหแล้วขับมาเป็น10 กิโลนะคือยังงงตรงที่ว่ารถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับง่ายๆนะคะยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วเด็กพิเศษด้วยเนี่ยการขับรถกระบะมันต้องเหยียบคลัตช์ใช่ไหมสตาร์ทยังไงสตาร์ทโอเคติดนะก็เคยเห็นตาขับผู้ใหญ่ขับแต่มันต้องสารพัดเลยนะขนาดเราขับครั้งแรกเรารถกระบะเนี่ยยังยากเลยนะคะเด็กคนนี้อายุ11โอ้โหต้องสุดยอดมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งยายก็ก้มหน้าก้มตาฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวนะคะไม่พูดนี่ค่ะเมื่อตำรวจได้เชิญมาที่โรงพักนะเด็กด้วยแหละนะคะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้พาเยาวชนผู้ก่อเหตุ11 ขวบอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะแม่กับยายอย่างที่บอกนักข่าวก็พยายามถามเนาะน้องป่วยเป็นอะไรพูดได้ไหมเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเอารถไปขับหรือเปล่าทั้งแม่และยายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่ตำรวจจะนำนะคะตัวส่งไปอยู่ในความดูแลของพม.ก่อนนะคะมีแต่ตำรวจพูดอยู่หน่อยนึงว่าอาการทางจิตของเด็กผู้ก่อเหตุขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังคงรอผลการประเมินนะคะสภาพของก็สภาพจิตนะของเด็กอายุ11คนนี้โอ้มีคาใจมากนะว่าเป็นไปได้ยังไงเนาะถึงโอ้โหได้ขับรถแล้วขับเร็วมากนะในกล้องหลายๆมุมเลยนะคะมาอย่างเร็วเลยค่ะมาเร็วจริงๆเนี่ยค่ะก็ ล่าสุดนั้นเดี๋ยวนะยอดของพระที่มรณภาพนะคะ10 รูปนะคะสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก9โยม1 คนในจำนวนพระที่เดินทาง34 รูปนะคะพระสำรวยระวังนี่รายชื่อที่มรณภาพนะคะพระศักดาศีลาพระชัยสอนนันทสิงห์พระชตะทองบูราณพระคำสิงห์ชัยเลิศพระโยธินวรรณศรีพระยุทธพงวิเศษพระนิคมอังกาบพระสุรศักดิ์ปิ่นละออแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนมีเพิ่มอีก1 รูปรวมเป็นมรณภาพจากเหตุการณ์นี้10 รูปนะคะนี่ก็สุดช็อกเลยนะคะช็อกจริงๆสำหรับเคสนี้เด็กชายวัย11นะคะที่ขโมยรถแล้วก็ซิ่งมาสะเทือนใจมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อความรู้สึกของนะคะของคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็

ที่สำคัญคือตอนที่เกิดเหตุนี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะฮะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเต็มที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้วนะคะก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจนถึงโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกนะคะรถจริงๆก็ไม่ได้เสียหลักอะไรเนาะก็พุ่งชนเลยอ่ะขับออกมาแล้วก็พระทุดงเนี่ยนึกภาพออกนะเดินเป็นแถวนะคะข้างถนนก็พุ่งชนทั้งขบวนนั่นเลยแล้วก็ถือว่าเกิดความสูญเสียนะคะมีรายงานว่าขณะที่ชนแล้วรถหยุดแล้วเด็กชายผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยตัวเขาเองไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าดูจากสภาพรถยนต์เนี่ยก็พังยับเยินนะคะนะคะแต่ว่าถึงเขาจะไม่บาดเจ็บก็ไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาให้ปากคำแทนนะคะก็ต้องขั้นตอนตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะแม่ใจหายมากอย่างที่บอกนะคะแล้วเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเด็กคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนเด็กประมาณว่าเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะดูก็ไม่ใช่อายุ11เนี่ยดูเหมือนอายุจะน้อยกว่า11ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะนี่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวพุทธแม่นะคะสำหรับเหตุเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะพระกำลังเดินธุดงค์นะจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมแล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กคนขับอายุ11แล้วเป็นเด็กพิเศษแอบขโมยรถของครอบครัวมาซิ่งก่อนจะเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะสังคมได้ตั้งคำถามทันทีว่าแล้วเด็กอายุแค่นี้เนี่ยขับรถชนพระมรณะไป10รูปเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาแบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปดูข้อกฎหมายไล่เรียงความรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนสำคัญเนาะก็ชี้ชัดว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะรอดคุกแต่ผู้ปกครองต้องรับผิด1อาญาไม่เอาความกฎหมายอุ้มเด็กไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอไปดูมาตรา73บัญญัติชัดเจนนะว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็หมายความว่าในทางอาญาแม้ว่าการกระทำของเด็กชายวัย11รายนี้จะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่กฎหมายมองว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ไม่เชื่อว่าจะปล่อยตัวไปเฉยๆนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กเพื่อดัดนิสัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนการส่งตัวเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนหรือว่าการมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลโดยลักษณะเรียกว่าทันบนเอาไว้นะคะส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าหนีไม่รอดไม่พ้นเนี่ยนะคะต้องเตรียมใน2ช่องทางกฎหมายนะคะ1ความรับผิดทางแพ่งค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา429ระบุชัดเลยว่าผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกผู้เยาว์เนี่ยนะคะได้กระทำลงนั่นหมายความว่าคณะญาติของพระที่มรณภาพทั้ง10รูปนะคะหรือพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมี

มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะเป็นค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ปกครองได้โดยตรงเว้นแต่ผู้ปกครองจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในกรณีนี้ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูแลดีที่สุดนะปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถมาขับรถอันนี้คือความรับผิดในส่วนของทางแพ่งนะคะส่วนตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกตัวเด็กเนี่ยมีความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างแน่นอนผู้ปกครองที่ปล่อยปละเลยหรือยินยอมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ให้เด็กใช้รถขับบนถนนจนก่อวินาศกรรมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้ก็มีโทษนะทั้งจำและปรับเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อวานนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะรถคันนี้เนี่ยมีพ.ร.บ.นะมีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพ.ร.บ.นี้ก็คือภาคบังคับเนาะก็บอกว่าเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่20 ล้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.บอกว่าข้อมูลการเยียวยาเบื้องต้นนั้นเนี่ยพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 ซึ่งเมื่อวานก็มีการแชร์กันแต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ากปภ.เนี่ยจะว่ายังไงจะได้ตามนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายเลยเนาะเพราะว่ามีพ.ร.บ.ชัดเจนเนาะคุ้มครองแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางอย่างนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนตรงนี้นะคะเรื่องของพ.ร.บ.เรื่องของประกันสำหรับรถคันนี้นะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมกับตำรวจก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครียดเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพเมื่อวานนะคะนี่คือข้อกฎหมายว่าต้องเจออะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์นะคะล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าแม่ของเด็กเปิดเรียกว่าพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพูดมากน้อยแค่ไหนก็พูดนิดนึงว่าลูกขโมยรถยี่ห้ออีซูซุออกมาจากบ้านแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้เมื่อทราบว่าลูกชายขโมยรถออกไปก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโทร191เพื่อช่วยสกัดแต่ไม่ทันอันนี้แม่บอกนะรถมาพุ่งชนขบวนพระจนมรณภาพได้บาดเจ็บซะก่อนแม่ก็ว่าอย่างนั้นว่าโทรแจ้ง191ทันทีนะคะส่วนตำรวจเองเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธชาบอกว่าเด็กให้การไม่ได้เพราะนั้นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพในการสอบสวนที่มาที่ไปในการนำรถออกมาใช้แล้วก็เอารถไปพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้ยขออภัยล่าสุดนั้น12 รูปนะคะมรณภาพโอ้นี่ช็อกเลยค่ะก็พระมรณภาพ12นะคะเมื่อสักครู่อ่านได้ชื่อไป10เนาะสรุปเป็น12 รูปนะคะแล้วก็ทราบว่าหนึ่งในพระที่ตัวและภาพนะคะเดี๋ยวนะ1ใน12ที่มรณภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพ่อของนักร้องออยแสงสินนะคะออยก็โพสต์ว่า1ในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วอ๋อนี่ไงออยแสงสินนะคะเป็นคนโพสต์

นะคะบอกว่าคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะนี่ก็เป็นมุมที่แบบไม่คาดคิดเนาะนี่ค่ะผมก็เป็นพ่อของนักร้องแล้วก็ที่สลดคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะขับรถได้ขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะมันน่าช็อกแน่นะคะตอนนี้ในส่วนของคณะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินธุดงค์ถูกต้องด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเดินแบบจะเปะจะปะหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ระบุให้พระธุดงค์เดินสวนทางกับการจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็ระมัดระวังรถยนต์ได้นะเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นเจ้าของโครงการธุดงค์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าคณะของพระธุดงค์เดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งระบุว่าให้เดินสวนทางกับการจราจรขณะเกิดเหตุนะคะพระสี่รูปแรกเนี่ยได้เห็นรถกระบะจึงส่งเสียงเตือนพระภิกษุที่อยู่ด้านหลังทำให้พระภิกษุห้ารูปแรกเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ทันเมื่อถึงรูปที่หกรถก็พุ่งชนเนื่องจากคณะพระธุดงค์เดินเรียงหนึ่งซึ่งเป็นปกติของการจาริกการเดินห่างจากเส้นทึบของช่องทางจราจรทางรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ2เมตรริมถนนด้านในสุดแต่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าขณะนี้ยังมีพระที่อาการรุนแรงอยู่4รูปนะคะบาดเจ็บปานกลาง10แล้วก็มี2รูปที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดม้ามแตกบางรูปมีกระดูกหักนะคะในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะยอดรวมก็คือ12นะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งผู้มรณภาพผู้บาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ทางค่ะอ๋อสายมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่เดินธุดงค์ด้วยเนี่ยนะคะก็เล่าว่าหูวินาทีนั้นเนาะมันคือมันเหมือนกับรู้เลยว่าต้องสะเทือนขวัญอย่างที่หลายคนเห็นนี่นะคะพระอาจารย์พัชวัตรเจิงสูงเนินนะคะรูปพระรูปนี้บวช23พรรษานะคะจริงๆท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองตะแบกอำเภอสีคิ้วนครราชสีมารอดมาได้ก็บอกว่าจริงๆนี่นะคะเห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับคนขับแบบหลับในเนี่ยแล้วพุ่งตรงมาที่ขบวนของพระเลยด้วยสติที่ฝึกฝนมาพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าตัดสินใจเข้าช่วยพยุงพระอีกรูปให้พ้นจากเส้นทางอันตรายได้ทันท่วงทีแต่แรงปะทะจากการชนที่รุนแรงส่งผลให้พระหลายรูปกระเด็นลอยไปตามแรงซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระสองรูปติดค้างอยู่ในซากรถกระบะพอรถจอดแล้วเนี่ยนะคะถามความรู้สึกพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าโอ้ตกใจแต่ด้วย

การฝึกสมาธิจึงทำให้มีสติโดยท่านยังเล่าย้อนถึงความฝันก่อนออกธุดงค์นะที่หลวงปู่ศิลามาหาในความฝันแล้วก็ลูบศีรษะให้พรขอให้ปลอดภัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะก็นี่เป็นวันแรกของการออกธุดงค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญอย่างที่บอกเราเป็นวันแรกนะไม่ใช่ว่าเดินหลายวันนะออกวันแรกก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวไหนที่แบบสะเทือนใจไปมากกว่านี้เนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแล้วก็เห็นมุมอีกหลายมุมที่เป็นภาพนะได้เห็นว่าโอ้ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเด็กเนาะวัย11เท่านั้นเองนะคะอ่ะมีสายใช่ไหมคะรับกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องโด่งด้วยนะคะน่าจะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะมาดูเหตุการณ์ระทึก อีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันนะคะก็ช่วงนี้มีระทึกเยอะเนาะคนไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยบอกว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวต้องอะไรอย่างนี้นะคะระทึกก็คือเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นปปส.ตำรวจนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะเมื่อวานปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีชุดสืบของสภ.เชียงคานสภ.เอราวัณแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูธรภาค4นะคะเปิดปฏิบัติการตามติดผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะคะก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายทิศอายุ43ปีและนางทัศน์อายุ42ปีภรรยาชาวลาวโดยทราบว่านายทิพย์เนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เข้าควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายทิพย์ให้การว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางกรุงเทพมาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยมีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางทัศน์ภรรยาชาวลาวของนายทิศซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลถึงผู้ว่าจ้างกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง2ผัวเมียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งถูกส่งไปที่นางถะสาวมีนาก่อนจะนำติดตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่พร้อมเร่งขยายผลการติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่คือสองผัวเมียที่เขาบอกว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับสองคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าข้างในที่เขารับจ้างตรงนี้นะคะเป็นยาเสพติดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปรวบตัวไว้ได้แล้วค่าจ้างตั้ง 8,000 เนี่ยนี่ค่าจ้างของผัวเมียไทยลาวที่ว่านี่นะฝ่ายชายเนี่ยเป็นไทยนะเมียเนี่ยเป็นลาวเมื่อวานนี้ก็จับได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าจะส

0: สาวไปถึงไหนอย่างไรเขาบอกว่าในส่วนของนางสาวมีนาเองเนี่ยตอนที่ถึงสนามบินที่ออสเตรเลียนี่นะคะเขาบอกว่านางสาวมีนาเป็นคนที่บอกให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจสอบกระเป๋าของเธอเองเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็บอกว่าก็น่าจะช่วยในเรื่องของคดีได้พอสมควรเหมือนกันนะคะขณะนี้ทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แล้วนะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็มีทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ทางการไทยก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายฝ่ายไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนสถานะของนางสาวมีนาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงกิจแก้วก็บอกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นสายการบินของไทยก็จำเป็นต้องกำชับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะส่วนประเด็นที่สายการบินไทยซึ่งทำการบินไปยังออสเตรเลียอาจจะถูกบอยคอตนั้นเนี่ยทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางการออสเตรเลียน่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตรวจค้นเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็มีข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวอยู่ก่อนแล้วรวมถึงอาจจะพบพิรุธบางประการก็ต้องดำเนินการตรวจค้นจากนี้ไปก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะน้องโด่งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กำลังเล่าถึงกรณีของคุณมีนานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปจับสองผัวเมียที่อยู่ที่จังหวัดเลยได้เนาะ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นต้นทางของเฮโรอีนนะคนนี้สองคนนี้ครับ
0: เห็นบอกว่าเนี่ยมาส่งพัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับผม
0: ก็ไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเลย
2: พอแล้วแต่ว่าช่วงไหนใครจะตกเป็นเหยื่อนะ
0: ได้ค่าจ้างดีด้วยนะมารอบนึงได้ 8,000 น่ะน้อง
1: ครับ
0: รอบนึง 8,000 บาทเขาก็ยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรนะหัวไทยเมียลาวเนี่ยในคิดกับนางคัดเนี่ย
1: นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ายานมันจะถูกส่งมาจากฝั่งลาวนะครับต้นทางเนี่ยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ส่งผ่านสามเหลี่ยมทองคำมาพักไว้ส่งข้ามมาก่อนนะครับส่งข้ามมาคนไทยที่นี่แหละก็คือสองผัวเมียหรือว่าแล้วแต่ว่าเครือข่ายเขาเป็นคนอื่นหรือยังไงส่งมาพักไว้นะครับเพื่อรอวันรอเวลารอคนรับหิ้วถ้ามีใครที่ตกหลุมพรางไปรับหิ้วของเนี่ยเขาก็จะส่งต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งส่งยาต่อเข้ามาอีกที
0: โอ้โห
1: ก็เป็นขบวนการนะมันทำให้เราเห็นภาพเป็นขบวนการนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าคนโครงการเป็นชาวลาวนะเจ้าของยาเป็นกลุ่มแรกเป็นชาวลาวต้องมีการว่าจ้างนะครับ
0: ก็คือว่าเขารู้นะวิธีการว่าจะต้องส่งไปขายทางไหนยังไงก็รู้ว่าเนี่ยในกลุ่มบรรดาลูกเรือทั้งหลายก็จะมีกลุ่มลายรับยิ้วของอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดเลยเนาะ
1: เขารู้ครับเขาบอกว่าจะมีอยู่สามกลุ่มอาชีพที่รับพวกนี้นะหนึ่งแอร์โฮสเตสนะครับสองก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามก็พวกทำเกี่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวพี
0: ่
1: สามกลุ่มนี้จะมีงานประกาศเหมือนกับรับแชร์น้ำหนักกระเป๋าอ่ะขายน้ำหนักกระเป๋าแบ่งน้ำหนักกระเป๋าให้หรือว่ารับหิ้วเลยนะครับ
0: ค่ะโอ้โหก็ในส่วนของเจ้าตัวเองมีนาก็เขาบอกว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจนะเมื่อถึงสนามบินเห็นบอกว่าท่านี่แหล่งข่าวนะไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าเธอเป็นผู้ยินยอมให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็น

0: ผู้ตรวจกระเป๋าเองเพราะเหมือนกับว่าเธอบริสุทธิ์ใจประมาณนี้หรือว่าเธอรับเอาของมาก็คือเป็นกระเป๋าอะไรที่เป็นข่าว
1: ใช่เห็นบอกเธอเข้าไปในช่องต้องสำแดงสิ่งของแบบนี้
0: ใช่ใช่แต่ว่าเธอก็คือบริสุทธิ์ใจว่าสำแดงกระเป๋าผ้าลายช้างคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยว่าสำแดงไปอย่างเงี้ย
1: หรือไม่รู้นะความรู้สึกว่าหรือว่าเธอรับหิ้วไปหลายอย่างการที่เธอเข้าช่องสำแดงเนี่ยหรือว่าเธอมีของอย่างอื่นด้วยที่ต้องสำแดง
0: นั่นน่ะสิ
1: คือถ้าเป็นกระเป๋ารูปช้าง12ใบเนี่ย
0: เ
1: ราจะสำแดงเหรอพี่เราจะแสดงตัวว่าเราหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาเหรอ
0: ใช่ไหมเอาเหมือนเอาสมมติว่าเหมือนเราซื้อนาฬิกามาจากต่างประเทศเนาะเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็กลัวเขาจะจับได้แล้วก็สำแดงซะก่อนเลยแล้วก็ไปเข้าช่องสำแดงใช่ไหม
1: อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้น
0: เรารู้ตัวอยู่ว่าเราซื้อนาฬิกามาเราซื้อของมาแต่ว่าในส่วนของเธอเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าไปสำแดงไปสำแดงเองเลยก็คือบริสุทธิ์ใจเข้าช่องนั้นก็แสดงว่าก็คิดว่าให้ตรวจสอบก็เลยคิดว่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรือมีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ
1: ใช่ค่ะเดินแสดงตัว
0: ใช่ค่ะก็แต่ละข่าวนี่คือแบบโอ้โหเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ก็เล่าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเด็ก10ขวบ11ขวบชนพระมรณภาพ
1: โอ้อันนี้ก็ใครสอนให้เขาขับรถนะอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะ
0: เนี่ยคือเราขับรถครั้งแรกที่เป็นกระบะนะมันไม่ได้ง่ายนะครับลุงไม่เด็กที่เป็นขวบคนนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเด็กตัวเล็กนิดเดียว
1: ครับผมโทรไปถามพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะฮะมุกดาหารมานะพี่นะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านของเด็กเนี่ยที่เอาขับรถออกมาเนี่ย15กิโลพี
0: ่โอ้โหไม่รู้สิ
1: เขาขับมา15กิโลมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาสตาร์ทแล้วค่อยๆขับฝึกขับแล้วมันต้องขับเป็นแบบขับมานานแล้วด้วยอะ
0: เป็นมันต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าพุ่งมาขนาดนั้นถ้าพุ่งอย่างนั้นไม่ใช่เกียร์หนึ่งแน่นอน
1: ต้องไต่มาถึงเกียร์ห้าแล้วผมว่าเผลอ
0: ใช่เกียร์ดัก3-4-5นั่นแหละไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วพุ่งมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่เคยจับรถเลยเนี่ยนะอัจฉริยะมาก
1: โอ้
0: แล้วตัวเล็กอ่ะดูภาพของเด็กนะตอนที่เขาให้นั่งอยู่คนเดียวที่โรงพักกับน้องโดกตัวเล็กนิดเดียว
1: คร
0: ับขาเขินเล็กแล้วเหยียบคัดยังไงกุมพวงมาลัยมาแบบไหนแล้วเปลี่ยนเกียร์ยังไงงงมาก
1: ใครงงจริงใครฝึกให้เขาขับเนี่ยแหละเนี่ยเมื่อวานคุณตาบอกไม่รู้เลยว่าหลานขับรถเป็นอ้าวจริงหรือเปล่าของเรือผมเดี๋ยวต้องไปเขียนสอบน้องว่า
0: ก็ไปดูว่าเด็กยังคุยไม่ยังพูดไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เด็กพูดไม่ได้คือปกติเขาบอกเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วอันนี้คุณตาบอกนะเป็นเด็กพิเศษน้องไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปทีนี้พอมาเจอเหตุการณ์นี้อีกเขาก็ไม่พูดเลยคราวนี้อ๋อค่ะก็ดูเหมือนจะช็อกๆอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูด
1: คร
0: ับ โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องใหญ่มาก
1: สงสารพระโอ้โหท่านเดินผู้ดงเดินอยู่ริมถนนของท่านดีๆนะครับ
0: ค่ะก็นี่ไงเขาก็บอกว่าในกฎของการเดินผู้ดงนะก็มีหมดพระธรรมวินัยว่าต้องเดินให้คนสวนทางกับการจราจรช่องทางจราจรก็มีกฎอะไรของเขาก็คือตามนั้นเป๊ะเลยค่ะน้องดุ๊ก
1: โ
0: อใช่ค่ะคือการเดินทุดงลักษณะการเดินก็คือเดินให้ห่างจากช่องจราจรเท่าไหร่กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็ต้องเดินเพื่อให้เห็นรถก็คือต้องเดินฝั่งตรงข้ามกันแต่นี่คือแบบว่าสวนมาเลยค่ะ
1: โอ
0: ้ ติดคนนี้มันแล้วมาเร็วมากนะ

0: ในกล้องนั้นหลายมุมนะมาเร็วปิดเลย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของคุณออยแสงสินเนาะนะครับ
0: ใช่ใช่ออ
1: ยแสงสินศิลปินหมอลำใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยบวชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากจะเรียนรู้เพราะอยากจะเป็นพระนักเทศนะครับไม่กี่วันนะก่อนเกิดเหตุนะฮะพ่อเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าไอ้พวกไมค์ที่มันเป็นไวเลสติดตัวอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันต้องต่อยังไงยี่ห้ออะไรดีก็เนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เลยเพราะพ่อเนี่ยกำลังจะศึกษาเรื่องของการเป็นนักเทศนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฝันหรือไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะฮะก็ได้แต่คุยโทรศัพท์กับพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็เสียใจละเดี๋ยวต้องดูว่าจะนำศพกลับไปประกอบพิธีที่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนี่ตำรวจเขาไปไล่ดูนะครับทางของน้องวัย11ขวบคนขับรถเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุตอน10โมงกว่าเนี่ยนะครับเด็กเริ่มขับออกจากบ้านครับตอน10นาฬิกา41นาทีครับพี่สีขับมาด้วยตัวเองใช่ขับมาตามถนนนะฮะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนด้วยนะมีบางช่วงขับรถย้อนสอนไม่ได้เหมือนเลนปกติทั่วไป
0: ใช
1: ่ครับก็ขับมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกตัวเลขละ13กิโลเมตรครับพี
0: ่13กิโลจากบ้าน
1: ขับมา13กิโล
0: ค่ะโอ้ได้ยังไง
1: แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีพระมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งเหรอพี่จีเป็น10รูปแล้วนะครับอัปเดต
0: ข่าวล่าสุดบอกว่า12ใช่ไหมเมื่อกี้
1: 12แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห
0: ใช่ค่ะล่าสุดอยู่นะนี้เดี๋ยวมาจากสำนักไหนเมื่อสักครู่นะคะค่ะโอ้ที่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ
1: ก็ภาพดูรุนแรงมากนะพี
0: ่ค่ะ
1: คือขับมาเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ใช่เห็นในภาพแล้วแบบ
1: ผมว่าไม่ต่ำกว่า80หรอก
0: ค่ะโอ้โหแล้ว2รูปอ่ะ2รูปที่พอโดนเสยก็คือขึ้นไปติดอยู่บนกระบะเลยฮันดง
1: โอ้โห
0: แบบพระอาจารย์ที่รอดชีวิตอ่ะพระที่รอดชีวิตจะเล่าแกบอกว่าโอ้โหมาไวมากแล้วก็เหมือนที่บอกก็คือว่าไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพระเนาะตั้งสติได้เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วท่านบอกว่ามาอย่างเร็วเลย
1: ค่ะ
0: มาอย่างเร็วเลยใช่เนี่ยพี่โกที่แกโพสแกบอกว่าล่าสุดนั้น12รูปนะคะ
1: อ๋อ12แล้ว
0: เดี๋ยวต้องตรวจสอบข่าวอีกนิดนึงนะคะว่าใช่หรือเปล่า
1: ก็เปิดให้ก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสาหัสอยู่หลายรูป
0: ใช่ๆค่ะมีม้ามแตกที่สาหัสม้ามแตกแล้วก็กระดูกนะคะโอ้ยสงสารที่สุด
1: จองค่ะไม่รู้จะโทษใครเลยอ่ะพี่แล้วบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเนาะ
0: ก็เขาบอกว่าต้องอันเนี้ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนแต่ว่าเด็กไม่ติดคุกคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยไม่รับโทษนะเด็กไม่ต้องรับโทษนะ
1: ครับผม
0: ก็อายุไม่ถึง12
1: กฎหมายไทยเขาบอกเด็กอายุไม่ถึง12ตามมาตรา73นะครับเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พ่อแม่ต้องชดใช้พ่อแม่ต้องชดใช้
0: นั่นแหละ
1: ตามกฎหมายแ
0: ค่
1: น
0: ค่ะ
1: ต่อเป็นข้าหอนะ
0: ใช่ค่ะปิดท้ายด้วยพระเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะทั้งโลกมีการอ่านคำพิพากษาค

0: ดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต2เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำได้ไหมที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วเน
1: า
0: ะกับ
1: อดีตล็อกเหรอฮะ
0: ใช่เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินของวัดไปอะนะคะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้ในการดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พิจิตรมีผู้ใจบุญมามอบเงินบริจาค3ล้านเพื่อนำไปใช้พัฒนามจร.โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวแต่ว่าพระกับทุจริตไม่นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและพบข้อมูลว่ามีการร่วมมือกันกับศรีกาก๊อตเบียดบังเงินดังกล่าวไว้เป็นของตัวเองนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็ให้คืนเงินนะใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน3ล้านแก่ผู้เสียหายโดยไม่มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ในชั้นอุทธรณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ12ปีนี่คือยักยอกเงินบริจาค
1: โอ้โหคดีแรกๆของพระที่ข้องเกี่ยวกับศรีกาก๊อปไปแล้วนะ
0: ป้าใช่ถูก
1: อัน
0: นี้เจ้าคณะอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีนะคะโหจำคุก12ปีเลยนะ
1: ครับผม
0: นี่คือยักยอกนะคะอืมแล้วก็เงินก็ต้องชดใช้นะ3ล้านนะคะ
1: โอ้ครับ
0: อืมค่ะเราพักกันก่อนสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะทั้งด้ง
1: สวัสดีครับมาแล้วคร
0: ับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะประกาศได้ไหมเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้รับสายเนาะมาบอกข่าวแลกความด้วยตัวเองได้ไหมเพราะว่า
1: เกิดอะไรขึ้นฮะ
0: ที่บ้านไฟดับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไฟนะคะ
1: โอ
0: ้ย
1: ฟ้าฝนฟ้าผ่า
0: ไม่เลยมันดับเป็นบางบ้านอ่ะน้องดงสดับบ้านหลังเว้นหลังคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ค่ะเออ
1: ค่าไฟใน
0: หกโมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้หกโมงเช้าฮะ
1: ค่าไฟในเราเรียบร้อยหมดแล้ว
0: เรียบร้อยเอ๊ะหรือว่ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟงงอยู่
1: เออ
0: เนี่ย
1: แล้วหลังเว้นหลัง
0: รู้ไหมคือกับข้าวในตู้เย็นเนี่ยดูท่าจะเน่าแล้วเนี่ย
1: โอ้ต้องอย่าเปิดมันนะพี่เอออ
0: ย่าเปิดใช่ไหมเออต้องอย่าเปิดมันนะให้มันคงความเย็นไว้หรอก
1: ็
0: ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะคะเอาขอพี่กัดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงนะคะหมู่ที่2ตำบลนาหลวงเสนนะคะกรุณานิดนึงไม่รู้คืออะไรเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่รับแจ้งไฟฟ้าดับอ่ะน้องรุ่งเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรเออแจ้งไปเมื่อคืนนะคะพี่เขาแจ้งมาว่าเนี่ยนะพี่เขาแจ้งมาว่าอย่างนี้ณขณะนี้มีไฟดับหลายรายการกำลังเร่งแก้ไขครับมีตอบมาสั้นๆแบบนี
1: ้อ๋อแล้วเป็นหลายจุด
0: เป็นหลายจุดเนี่ยตอนนี้ยังมีไฟดับหลายรายการคำว่าหลายรายการคืออะไรกำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็อันนี้คือเขาตอบตอน3ทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้6โมงเช้าแล้วยังไม่มีคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: ว่า
0: เ
1: นี่ยนี่เจอตอนนี้เลย2ชั่วโมงแล้วเนาะเจอ12ชั่วโมงแล้วไม่มีไฟ
0: พอดีแล้วไม่มีไฟใช้12ชั่วโมงแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนอากาศมันแบบว่ามีฝนตกเมื่อวานก็ขอโทษในน้ำเนื้อไม่ได้อาบสักคนนึงเนี่ย
1: โอ้เข้าใจได้พี่ไม่มีไฟอ่ะใช่ไหม
0: เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำไม่มีน้ำอาบ
1: โอ้
0: พอปั๊มไม่ทำงานก็น้ำก็ไม่ไหลก็เดี๋ยวจัดในการเสร็จก็ว่าจะไปลงคลองหลังบ้านนะคะเออ
1: ระวังปลาต่อ
0: ใช้ชีวิตยังไงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดดูในส่วนของเฟซนะคะเพราะว่ามือถือต้องใช้ไฟอย่างจำกัดคอมก็เปิดไม่ได้นะคะคอมก็เปิดไม่ได้ไม่มีไฟนี่นะไม่น่าเชื่อแล้ว12ชั่วโมงนะไฟยังไม่มา
1: เดี๋ยวผมเข้าเฟซแทนให
0: ้แชร์ให้หน่อยการไฟฟ้าทุ่งสงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปกลับ

0: ไปอยู่กรุงเทพแล้วจะเจออย่างนี้บ่อยๆจะต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วโอ้โหเนี่ย12ชั่วโมงไม่ได้รับการแก้ไขไม่น่าเชื่อ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ขอให้ไฟมาก่อนพระอาทิตย์มาแล้วกันจะได้ไม่ร้อน
0: ใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเนี่ยเขามีเดี๋ยวก็จะไปขอเขาทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหิ้วหม้อข้าวไปหุงบ้านนั้นมันแปลกตรงนี้ว่ามันสลับหลังกันอะ
1: ดับไม่ทั่วหมู่บ้านเลยนะแสดงว่า
0: ไม่ทั่วใช่ค่ะ
1: เสาคนละเส้นคนละต้นกันเนาะสายมา
0: เออเนี่ยเนี่ยคนละสายคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: คนละสาย
0: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่แจ้งด้วยนะในกลุ่มไลน์ที่ว่านี้นะไม่มีการประกาศแจ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยอยู่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: มีถ้ากำหนดเวลาให้เราสักนิดเนาะเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะ
0: ใช่
1: ถึงติดโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายยังไง
0: เออบอกก็หน่อยบอกหน่อยก็ได้นะวันนี้ไม่บอกอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงของน้องออยแสงสินนะคะก็ล่าสุดถึงที่เรารายงานไปนะว่าเขาก็บินด่วนกลับบ้านเลยนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่เหตุการณ์เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนจังหวัดมุกดาหารนะคะมีส่งผลให้พระมรณภาพไปหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพ่อแท้ๆของกอยแสงสินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เจ้าตัวทราบก็จองตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่นครพนมเพื่อติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนสักสิ่งพลอยแสงสินเอ้ยหลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือนก็ได้เริ่มที่จะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงแชทกับป้ายแล้วจะปล่อยพรุ่งนี้ด้วยนะวันที่4แล้วก็บอกว่ามีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเร็วๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาพลาดท่อนเป็นที่ต้องรักจากไปยังไม่วันกลับพ่ออยู่ในสมณเพศพระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมาแต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้นะคะการปล่อยเพลงใหม่พรุ่งนี้แจ็คกับอ้ายคาสายนำเขาอ๋อชื่อเพลงยาวนะวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้อยู่ในการตัดสินใจนะเหล่าผู้บริหารค่ายเพลงซาวมีแฮงยอมรับกับการตัดสินใจของออยอย่างเต็มใจนะคะนี่ค่ะค่ายอ๋อค่ายเป็นผู้โพสต์นะคะซาวมีแฮงเรคคอร์ดค่ะน้องดวงส่วนฟังออยก็อย่างที่บอกก็ขอบคุณทีมงานของค่ายที่ประสานงานให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันและก็ตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่าทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้ผมเห็นและผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าผมก็แสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะปล่อยก็โพสว่าหนึ่งในท่าที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับเศร้าเลยโน
1: ่ครับผมนะนี่คือคนเป็นลูกเลยนะ
0: เป็นลูกแท้ๆเลย
1: อยู่มีพ่ออยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หลายคนเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะไปเฝ้ารอดูอาการนะครับดูอาการของญาติๆกันนะ
0: ค
1: ่ะก็ขอให้ตัวเลขผู้สูญเสียหยุดเท่านี้นะพี่สีนะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลืออาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยนะสาหัสถึงหลายรูปนะคะพระทั้งหมด34รูปนะที่เดินธุดงค์เมื่อวานนี
1: ้
0: ก็หัวใจสลายก็บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปนะคะเมื่อวานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงตรงธรรมสังเวชเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหารโปรดรับศพพระทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูปด้วยค่ะทั้งตรงนี่คือ ประกาศเผยแพร่แถลงการของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะ

0: มีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรได้จัดปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยแล้วก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะแล้วก็โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้ต่อไป
1: โอ
0: ้ครับ
1: ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ได้มาเป็นคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับโ
0: อ้ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคู่นี้เขาก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหเปิดหน้าสู้กันมาในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะพี่นะครับ
0: ค
1: ุณอาร์ตพระสุดอ่ะคุณอาร์ตอาร์ตหมูกรอบอ่ะนะครับ
0: ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหม
1: ฟ้องหมิ่นประมาทหมออ้ํานะครับหมออ้ําอิราวัตรนะฮะใน
0: อันนี
1: ้คดีครับ
0: จุดเริ่มต้นมีเรื่องการเมืองเลยนะเนี่ย
1: ใช่ไหมจุดเริ่มต้น
0: เชียร์กันคนละเชียร์กันคนละข้างคนละฝั่งคนละพรรคคนละสี
1: หมออ้ําเนี่ยเขาจะอันนี้ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะ
0: ใช่หมออ้ําเนี่ยสีแดงหมออาร์ตเอ้ยอาร์ตไม่ได้เป็นหมอคุณอาร์ตเนี่ยสีเหลืองแต่เนี่ยชัดเจนค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลนะไปที่ศาลนะครับก็ยื่นฟ้องหมออ้ํานะครับในคดีหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทคุณอาร์ตเนี่ยบอกชัดเลยบอกว่ามีเงินประกันตัวทางฝั่งนู้นถ้าจะฟ้องกลับฟ้องมาเลยนี่นะครับก็มีการท้าทายกันด้วยนะท้าทายกันเลยเขาบอกว่านาทีที่เผชิญหน้ากันในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแต่มีแต่ว่าโพสต์กันไปโพสต์กันมานะครับแล้วก
0: ็
1: ถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับรายการโหนกระแสเนี่ยเขาเคยโฟนอินกันแต่มันก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเจอแบบบรรณาศบตาพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณอาร์ตพระสุทธิ์เล่านาทีที่เจอกันหน้าบัลลังก์ในศาลนะครับเขาบอกอีกฝ่ายนึงอ่ะก็คือฝ่ายของหมออ้ําอ่ะไม่สบตาเลย
0: ไม่
1: สบตาเขาเลยไม่สบตาเลยนะครับมีแต่บอกว่าเจอกันแล้วเหมือนทักกันทางฝั่งหมออ้ําเนี่ยถามคุณอาร์ตว่าเอ้าแม่ไม่มาคุณแม่ไม่มาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณอาร์ตก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยก็
0: ไม่คุย
1: นั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยนะครับก็เนี่ยก็ปล่อยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยไปตามกระบวนการศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับ
0: โอ้
1: รู้สึกว่าฝั่งหมออ้ําเขาก็มีเขาก็ท้าให้ฟ้องนะเขาก็ท้าให้ฟ้องกลับอ่ะนะครับ
0: อือ
1: ฮึก็หมิ่นกันไปหมิ่นกันมาทั้งคู่นะครับ
0: ค
1: ่ะก็ไปจบลงที่ศาลนะครับศาลวันนี้คุณอาร์ตเนี่ยเขามีฝั่งทนายเจมส์นะเขาใช้บริการของทนายเจมส์นะครับ
0: ใช้ทนายดังด้วยนะ
1: ใช้ทนายดังเมื่อวานก็ไปที่ศาลด้วยนะครับก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหมออ้ําเนี่ยนะครับโพสต์ทํานองว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีของผู้ใหญ่ในการเข้าวงการรับงานละครหลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนั้นเจอวิกฤตทางการเงินนะฮะเลยตัดสินใจลองใจพระเอกกล้ามโตในการขอหยิบยืมเงินแต่พระเอกกล้ามโตกลับบอกว่าไม่มีเงินกลับบอกว่าไม่มีให้ผมไม่มีเงินนะครับพร้อมกับโทรไปหาผู้จัดรายอื่นแล้วก็นินทาว่าร้ายนะครับกลับกันพระเอกท่านนี้กับโพสต์ลงโซเชียลอวดรวยอวยตัวเองว่าเป็นคนดีแจกเงินเป็นปึกๆให้กับลูกน้องเป็นฟ่อนๆนี่นะครับก็นี่แหละ

0: เรื่องนี้แหละที่ทำให้นะทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเพราะเขาบอกว่าพระเอกกล้ามโตแจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆก็หมายถึงเขานี่แหละก็หมายถึงเขานี่แหละนะครับ
1: ถ้ากล้ามโตก็ต้องอาร์ตอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ต้องอาร์ตนี่แหละแล้วก็แจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆเป็นฟ่อนๆเนี่ยเวลาเขาทำคลิปแจกเงินเนี่ย
1: เวลาเขาขายหมูเสร็จในแต่ละรอบแต่ละที่อ่ะก็จะแจก
0: แล้วที่จะการไปโพสต์ว่าเหมือนกับเขาเนรคุณอ่ะว่ามีคนที่มีพระคุณชักชวนเข้าวงการมายืมเงินคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตไม่ให้คุณอาร์ตเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันไปนะครับก
1: ็
0: เมื่อวานนี้เข้าสู่กระบวนการศาลพิพากษาฟ้องเดี๋ยวจะมีการนัดสืบพยานกันนะครับก่อนที่จะ
1: ถ้าเป็นพระเอกกล้ามโตอาจจะไม่ใช่อาร์ตก็ได้ไหม
0: ก็คุณอาร์ตเคยบอกก็ไม่คนอื่นเขาไม่ได้แจกเงินอ่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านที่เขาโพสต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงใครไม่ออก
1: ก็ต้องคนนี้คนเดียว
0: ไม่ออกใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะเขาคงรู้หรือเปล่ามีใครมายืมเงินเขาอะไรเงี้ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลนะเนาะอันนี้มึงเป็นศาลชั้นต้นหรอ
0: ชั้นต้นครับเพิ่งเริ่มต้นครับพี
1: ่เขาเพิ่งเริ่มต้นโอ้นี่แต่กูนี่เป็นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานานมากแล้วมะ
0: เนาะเราตามข่าวกันพักนึงแต่เนี่ยเขาเพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ค่ะอือ
0: คุณอาร์ตบอกว่าถ้าเขามาขอโทษนะก็จะค่อยว่ากันทีหลังแต่คิดว่าอย่างหมออ้ามันแค่ขอโทษไปนานแล้วแหละใช่ไหมเขาไม่ขอโทษกันหรอกฮะพูดเนี้ยเขาใช้กฎหมายในการดำเนินการ
1: ดูก็คือแซกกันไปแซกกันมาอยู
0: ่ใช่ใช่
1: เนาะ
0: คือทนายเจมส์บอกว่าติดหมออ้ามันติดเรื่องเดียวก็คือไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงคือถ้าคนที่เขามายืมเงินแล้วคุณอาร์ตไม่ให้แล้วไปโพสเนี่ยอันนี้ยังพอฟังขึ้นนะครับยังพอฟังขึ้นว่ามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่มายืมเงินแล้วเขาบอกว่าคุณอาร์ตไม่ให้เนี่ยแล้วไปโพสว่าโอ้อกตัญญูคนลืมบุญคุณเมื่อก่อนพาเข้าวงการเดี๋ยวนี้เป็นคนลืมวัวลืมตีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนายเจมส์บอกถ้าเป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยสารรับฟังนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วเอามาโพสต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ครับทนายบอกแบบนี้นะเราจะได้ศึกษาข้อกฎหมายไว้อะพี่ว่าอ๋อถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราต้องเป็นผู้กรณีหรือที่เขาบอกสื่อมวลชนเนี่ยต้องวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ไหมเหมือนการจับตาการทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้คน
1: อ
0: ่ะเราเล่นโซเชียลเราก็ต้องระวังกันด้วยนะเป็นแฟนทั้งหลายครับพี
1: ่ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีเยอะบางคนก็แบบเหมือนจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าปากพาไปหรือว่าแบบมือพาไปเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปเดียวดายหน้าบัลลังก์
0: โอ้ใช่
1: นะคะจะไปหาทันอ่ะมาดูคู่หูดาวร้ายสักหน่อยหนึ่งนะคะสองคนนี้ก็เขาบอกว่ามีแฟนคลับแพรอินดูสู้กันมา40ปีในจอยังไม่พอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครจ้างทุบตาตกงานทั้งคู
0: ่
1: คุณกุลศรีวิไลและคุณฤทธิ์ลือชาค่ะน้องดง
0: โอ้โห
1: คุณฤทธิ์ลือชาจะโพสต์ใช
0: ่
1: ก็เป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างก็สลับกันไปในงานแต่ช่วงหลังเนี่ยคุณกรุงศรีวิไลเกก็มาเล่นการเมืองเนาะ
0: ใช่ก
1: ็มาเล่นการเมืองแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้แกสอบตกคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์นี่แหละว่าสู้กันมา40ปีในจอไม่พอทำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีตอนนี้แกไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู่แล้วยังไม่สำนึกอีกโทรมาหาท้าเราให้ไปสู้กันอีกทุกคืนแฮชแท็กเหนื่อย

0: คุณฤทธิ์บูชาแกโพสต์อย่างนี้นะคะ
1: สู้ทุกคืนสู้เลย
0: แกบอกแกเหนื่อยคือแกประมาณว่าคุณกรุงศรีวิไลอ่ะโทรมาให้แกไปเจอที่โต๊ะสนุกเกอร์เห็นชัดเจนเลยว่าแกโพสต์อยู่จะถือไม้อยู่เลยอ่ะแกบอกว่าเหนื่อยแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถือว่าเป็นการออกกำลังและกระตุ้นสมองครับได้ไปวิ่งเตะบอลเหมือนคนหนุ่มก็คงไม่ไหวสู้ต่อไปคุณเป็นดาราพระเอกและผู้ร้ายใกล้วันเกิดแล้วยังไงก็อย่านอนสว่างให้ดูแลตัวเองทั้งพระเอกและผู้ร้ายนะครับนี่เอฮอนเข้ามาคอมเมนต์แห่เอ็นดูเพราะว่าแกสู้กันมา40ปีแล้วเนี่ยยังมาเจอกันที่โต๊ะสนุกเกอร์อีกอ่ะเออแกบอกเหนื่อยขำตรงนี้แหละโพสแบบไม่ทิ้งลายนะของความรู้สึกก็ยังหล่อนะคุณฤทธิ์บูชาเลยเนาะดูยังสุขภาพแข็งแรงนะแบบมากด้วยนะเออ
1: ครับโอ้
0: ค่ะแล้วขำตรงนี้เลยมาเจ๊บอกว่าพอให้เราท้าให้เราไปสู้กันอีกทุกคืนอ๋อแล้วแกก็ออกมาด้วยนะแกไม่ฝืนด้วยนะคุณกรุงโทรมายังไงแกก็ออกไปทุกคืน
1: แกก็ออกไปสู้
0: ไป
1: ออกไปดวลกันเหรอไปดวลกัน
0: ใช่เราไปดวลกันแล้วคนก็แซวบอกว่าก้มเป็นลงใช่ไหมครับแล้วคุณลิลลี่สาวก็ตอบว่าใช่ก้มเป็นลงขำขำก็แสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายยังแข็งแรงทั้งคู่เนาะ
1: ครับ
0: ทั้งคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็คุณลิลลี่ชา
1: โอ้โหเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนี่คือยังสามารถออกมาพบปะกันเนี่ยเล่นสนุกเกอร์อะไรกันได้นะคะแข็งแรงทั้งคู่จริงนี่ค่ะโอ้มีคนติดตามเยอะมากนะลิลลีชาเนี่ย
1: แสดงว่าทำโซเชียลนะ
0: ใช่ทำโซเชียลค่ะโอ้แกจะโพสอะไรตลอดเลยทำโซเชียลนี้นี่พาเที่ยวพาชิมด็อกเตอร์ฤทธิ์บูชาพาเที่ยวพาชิมวันนี้เป็นเพจของแกนะคะ
1: โอ้ไม่ธรรมดา
0: ค่ะไม่ธรรมดาก็แสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีทั้งคู่ทั้งคุณกรุงศรีวิไลด้วยนะคะนี่ไงต้นเหตุแล้วแกก็กินเล่นเป็นด้วยนะแกแฮชแท็กตลอดนะพาเที่ยวพาชิมฤทธิ์บูชาพาเที่ยวพาชิมค่ะ
1: คร
0: ับรุ่นเก่าจริงๆนะสองคนนี้ค่ะดาวร้ายกับพระเอก
1: เจ้าแฟนๆคุณเจ้าฮาเรารู้จักกันรุ่นนี้นะครับเหมือนอีกคนเมื่อวานผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปทำโซเชียลนะพี่แหม่มจินตลาพี่นะครับพี่แหม่มจินตลาตอนนี้เขาไปทำ
0: ไง
1: ใช่
0: แต่อยู่กับพี่ปูโลกเบี้ยว
1: นี่แหละนี่แหละล่าสุดนี่แกไปโซเชียลเยอะแล้วนะเมื่อวานแกลงคลิปแกไปเดินตลาดสมกรพี่โอ้โหแทบจะแบบคือเดินตลาดก็จะรุ่นนี่แหละรุ่นที่เป็น FC ของพี่แหม่มดูพี่แหม่มสมัยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือกลางวันก็กลุ่มนี้ก็เดินเที่ยวตลาดกันแม่ค้าก็รุ่นเจอรุ่นใหญ่หน่อยก็เลยจะรู้จักกันดีคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะคือพี่แหม่มพูดถึงคำเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วแกตัดเป็นคลิปออกมาแกพูดได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยประมาณ20-30รอบอ่ะ
0: แล้วก็ให้ถ่ายรูปทุกคนเหรอ
1: ใช่ก็คือเดินตลาดแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาขอเซลฟี่ได้ไหมคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะแกก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วแกก็เดินซื้อของไปถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วก็พูดประโยค
0: ได
1: ้ค่ะได้ค่ะแล้วก็หันมาอ่ะยิ้มถ่ายเสร็จ
0: แล้วก็แวะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: เออก็มีแต่คนเข้ามาไงมีแต่คนเข้ามาหาแกนะคือเนี่ยเชื่อว่าศิลปินรุ่นเนี่ยพี่ยุคนั้นอะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็เนาะก็จะเป็นขวัญใจอะเป็นขวัญใจของผู้คนคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่
1: ก็นี่เขาทำคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวนี้ดารารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เราดูมาจนตอนนี้ก็ต้องมาเข้ามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องมาทำโซเชียลละทำช่องของตัวเอง

0: มี
1: ก็ได้แล้ว
0: ทุกคนนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นกีฬาสักนิดนึงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: เมื่อวานทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับเขามีการประกาศเลยนะว่าจะมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะครับในวันที่อังกฤษเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกับเม็กซิโกอ่ะเห็นบอกว่าจากเดิมเนี่ยผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องปิดนะครับตอนกี่โมงเดี๋ยวก่อนนะเวลาเขาจะต้องปิดตอนตีหนึ่ง
0: ก็จะขยายไปถึงเช้า
1: เดี๋ยววันที่เตะเนี่ยจะให้ถึงตีห้าเลย
0: โ
1: อ้จะให้ถึงตีห้าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะท่านผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นะฮะเซ็นแล้วครับไฟเขียวให้ผับในอังกฤษในเวลส์ยืดเวลาเปิดไปเป็นตีห้านะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเพื่อให้บรรดาคนอังกฤษนะแฟนบอลนะครับได้เลิกงานแล้วก็ไปเหมือนไปเชียร์นะครับไปเชียร์ครับก็อังกฤษเขาจะเตะใช่เตะเนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ายึดตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยน่าจะจบประมาณจะเริ่มได้ประมาณตีสองก็จะไปจบก็ตีสี่ของอังกฤษเนาะ
0: โ
1: อ้แล้วก็เขาให้ปิดถึงตีห้าก็โอเคนะก็โอเคนะครับ
0: เนาะตอนนี้คือรอบ16ทีมสุดท้ายได้ครบหมดแล้วใช่ไหม
1: ยังครับพี่ตอนนี้เหลือเช้านี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันอีกเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้เรียกสเปนเข้าไป1สเปนก็เอาชนะออสเตรียไป 3-0 นะครับสบายเลยนะฮะก็จะเข้าไปเจอเนี่ยรอเจอระหว่างเนี่ยคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ใครมีแนวโน้มโปรตุเกสหรอ
1: ก็โปรตุเกสก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะกว่านะ
0: ใช่ไหม
1: โครเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าทีมจอมเก๋าอ่ะอาจจะเล่นช้าลงหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะมากประสบการณ์เยอะ
0: ค่ะ
1: ว่าโปรตุเกสนี่ก็ตัวดังๆทั้งนั้นนะครับนำทัพโดยโรนัลโดนะครับโรนัลโด
0: ค่ะ
1: นะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ทีมครบละ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะถ้าจำไม่ผิดนะวันเขาจะเตะวันที่4กับ5นี่ก็วันไหนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะเลยนะฮะวันที่5วันที่5วันอาทิตย์เริ่มรอบ16ทีมสุดท้ายครับพี่
0: ค่ะเด็กจะได้ครบ16ทีม
1: ครับผมกับฟุตบอลโลก
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: มาดูเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะคะจากการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15รายซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเองด้วยนะแล้วก็บางส่วนนั้นชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วก็รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นตรวจสอบจากทั้ง10ศูนย์การสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตรวจคำตอบแล้วเสร็จค่ะน้องโดยได้มีการสุ่มตรวจส แฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจ79รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48รายก็แน่นอนพบว่ามีการแก้ไขคะแนนกันทั้งการสอบภาคกอภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกอของบางคนนะฮะเกินกว่าร้อยละ60และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90อันนี้ส่วนแรกเนาะส่วนที่สองคือการประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคคอพบว่าผู้รับจ้างส่งผลสอบให้กับกรมเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้มีการนำข้อมูลผลคะแนนของภาคกอกับภาคขอมาสอบทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอพบว่ายังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการอันนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5 รายเองเหรอแล้วก็ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการทำ MOU กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการจับกุมโดยปปช.ที่จันทบุรีที่นนทบุรีจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยย้ำว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติคือถ้าบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการนะทุกอย่างวุ่นวายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุเอาไว้ก่อนแต่พอมีการประชุมกรรมการของกรมก็คือกสทนี่นะก็มีมติให้บรรจุไปตามปกติก่อนจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะขณะนี้เห็นเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.ก็ยึดอายัดแผ่นข้อมูลดิบกระดาษคำตอบไปทั้งหมด800,000 แผ่นน้องรุ่งแล้วปปช.ที่แจ้งว่าจะตรวจสอบขอเวลา 3-6 เดือนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน7 วันคือถ้าไปดูคำสั่งในวันทำการจะพบว่าครบกำหนดในวันนี้แหละค่ะวันที่3แต่นี่คือทำเสร็จก่อนแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยห่วงใยแล้วก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนก็เลยได้แถลงให้สื่อได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเมื่อวานนะคะก็ชัดเจนว่ามีการแก้ไขคะแนนให้กัน
1: โอ้โกงด้วยวิธีนี้
0: โดยวิธีนี้ก็คือว่า
1: สอบเสร็จแล้วปุ๊บ
0: ตรวจคำตอบแล้วปุ๊บไม่ส่งทันทีแต่เอามาแก้ก่อนไงเอามาแก้ก่อน
1: ก็ง่ายดีไม่ต้องไปหาข้อสอบมาก่อนไม่ต้องจ้างคนไปทำแล้วมาส่งเฉลยกันในห้องไม่ต้องแก้ให้เลย
0: ใช้
1: วิธี
0: ได
1: ้เข้าไปสอบ
0: ได
1: ้
0: น
1: ้
0: อยแก้เป็นมาก
1: เอออ
0: ย่างนั้นเลยอ่ะคิดดูโอ้โห
1: ไปต้องไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วข้อสอบมีกี่ชุดแล้วจะส่งเฉลยกันยังไงวิธีดูยังไง
0: ก็
1: เบ็ดเสร็จดีจัง
0: คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยทุจริตร่วมกันก็เรียกว่าเชื้อชั่วผสมพันธุ์น้องดงอันนี้คนที่พูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอดีตรองผู้ว่ากระบี่ท่านแฉเลยว่ามันมีพฤติกรรมเชื้อชั่วผสมพันธุ์จริงระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่ต้นทางอย่างเงี้ยไอ้โกงการสอบบรรจุเนี่ยนะคะจนไปถึงปลายทางในการส่งสวยรายปีเพื่อรักษาเก้าอี้กันท่านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรวจสอบไม่ดีนะกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนี่คือต้นสังกัดของท่านเลยท่านเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเผลอๆอาจจะจบลงด้วยการฆ่าตัดตอนเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้แล้วกระบวนการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกลุ่มข้าราชการที่สร้างโปรไฟล์อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้และสอบได้ที่หนึ่งเพื่อไปเปิดสถาบันติวเตอร์บังหน้าก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสอบเข้าบรรจุหน้าฉากคือเก็บค่าติวหัวละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่หลังฉากคืออะไรคัดเลือกเฉพาะเครือข่ายหรือบุคคลที่พร้อมจ่ายในราคา 300,000 ถึง 800,000 เพื่อซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยต่อกันเป็นทอดๆแล้วท่านเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ย มีแน่นอนอย่าออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาลูกน้องไป

0: ปเยี่ยมคารวะท่านเนี่ยมือไม่ว่างเลยครับยกมือไหว้ท่านไม่ได้บางคนมันหิ้วกระเป๋าถือเงินเพื่อส่งสวยให้ท่านนี่คือรองผู้ว่ากระบี่อดีตแล้วนะเป็นคนแฉเองค่ะน้องดงเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินเข้ามาในระบบราชการได้สำเร็จผลกระทบก็อยู่กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดเป็นวงจรทุจริตที่ต้องหาเงินมาถอนทุนคืนบางกรมขณะนี้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ800กว่าหน่วยทุกหน่วยมีงานไฟบังคับว่าต้องส่งเงินเพื่อรักษาเก้าอี้ค่ารักษาก็นี่แหละ800,000ถึง3.6 ล้านต่อปีแล้วมีเงินเปอร์เซ็นต์จากการอนุมัติโครงการเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอีกแล้วที่น่ากังวลที่สุดคือการชี้เป้าไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอดีตรองผู้ว่ากระบี่คนนี้ท่านบอกว่าพื้นที่นี้สร้างเชื้อชั่วในระบบมหาดไทยอยู่มากที่สุดค่ะ
1: โอ้โหครับผม
0: นี่แฉแบบนี้เลยอ่ะเออดูดิ
1: ก็เมื่อวานท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศเนาะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นิดหนึ่งเลยแถมบอกว่าคือนักข่าวถามว่าสรุปแล้วมีคนในกรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าเกี่ยวไหมตอนนี้สอบไปถึงเส้นเงินแล้วนะครับท่านประหลัดเขาย้ายกันหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วท่านนายกพูดประโยคนะท่านเหมือนท่านรู้อะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนก็ใส่ความกันใหญ่เลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเนี่ยรู้ดีทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่ที่ไม่ทำให้ข้อสอบเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหา
0: เออ
1: ซึ่งไม่ต้องห่วงเราเก็บก๊อปปี้ไว้หมดแล้วนะครับ
0: เราดูเหมือนไม่กลัวกันนะเนาะคนเนาะแปลกแน่เนาะมันฝังรากลึกมานานนะปัญหาเรื่องนี้เนาะตรงๆเนาะมีพฤติกรรมแพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะคะเพื่อซื้อตำแหน่งขยับระดับกันนะจาก6ไป7ไป8ไป9ไปเต้าไปสู่นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องเล่าในอดีตก็บอกกรณีกระเช้าลำไยจากภาคเหนือเนาะคือข้าราชการคนหนึ่งอ่ะไปรีดไถมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาลำไยสวยๆเลยมามอบให้กับผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรีดลำไยมาเนี่ยนะเขาให้ลำไยมาจริงเป็นตะกร้าจริงนะทำมาสวยเชียวแต่ว่าแอบสอดจดหมายน้อยไว้ใต้ลำไยแล้วระบุว่าอะไรเขียนมาด้วยลายมือว่าหัดซื้อแดกเองบ้างสิอย่ารีดอย่าไถเขานี่คือคนที่เป็นเจ้าของลำไยเขียนจดหมายน้อยอยู่ใต้ตะกร้าลำไยค่ะน้องทุ่ง
1: โอ้
0: นี่ค่ะแล้วเวรกรรมมันมีจริงไอ้กระเช้านี้ถูกส่งต่อตามลำดับชั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมความแตกตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสาวโฉในยุคนั้นว่าเนี่ยขนาดลำไยข้าราชการยังไม่เว้นที่จะไปรีดไถชาวบ้านชาวสวนลำไยมาไม่ซื้อเองแม้แต่บาทเดียวแล้วกระเช้าใบนั้นน่ะลำไยกระเช้านะไปถึงบ้านคนอีกเฟรมค่ะน้องลุงนี
1: ่ใส่ไปถูกกระเช้าถูกใบซะด้วยนะ
0: ใช่ถูกใบด้วยแล้วบอกอุ้ยเรื่องไม่รู้จดหมายน้อยนี่คือเขียนกี่ใบแต่แล้วบอกว่าถ้าเขียนใบเดียวใบนั้นนะโอ้โหเวรกรรมมีจริงไปถึงบ้านพลเอกเปรมในสมัยนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหครับผมแล้วอ๋อแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมท่านก็คงจะต้อง
0: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นความแตกเลยไงความแตกเลยท่านพลเอกเปรมก็เลยทราบไงว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เอง
1: อ๋อ
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: งานขอเสียงต้อนรับนันอนา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด้งเชิญค
3: ่
2: ะ
3: ตอนนี้หลายจังหวัดเขามีจัดคาราวานตลาดสินค้ากันนะพี่นะก็นะครับท่านก็ตรวจสอบกับพาณิชย์จังหวัดท่านดูนะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีคาราวานสินค้าราคาถูกอะไรไปจัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่เขาจัดตลาดสินค้ากุ้งครับพี่กุ้งราคาถูกแล้วก็จัดเป็นงานของดีเมืองร้อยเอ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่ารองรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คึกคักเลยครับนะครับแล้วก็คนในจังหวัดก็ได้ของดีราคาถูกไปด้วยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยโล199พี
2: ่ก็ดีนะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าภาคอีสานอาจจะแบบราคากุ้งแพงมากอย่างเงี้ยมันไกลพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งเนาะ
3: ใช่นะครับก
2: ็
3: เนี่ยเห็นพวกหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดที่ตอนนี้เขาจัดงานในช่วงในต้นเดือนนี้พอดีเลยนะครับเพื่อรองรับไทยพลัสด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ก
2: ็คนละไม่ใช่คนละครึ่งนะ60-40ถ้าเยอะอยู่นะ
3: ใช่นะครับก็วันที่2ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโอ้แม่ค้าพ่อค้าเขาบอกว่ายอดขายกลับมาดีหน่อย
2: เมื่อวานนี้เนาะคึกคักเนาะ
3: ใช่ก็เก็บไว้กลางๆเดือนไปปลายเดือนก็บ้างนะพี่ๆ มันกดเต็มแม็กเลย333บาทซื้อของวันเดียวอ่ะหมดนะฮะ
2: คึกคักมากเลย5วันสุดท้ายตายแล้วก่อนที่6ที่7มันไม่มีแล้วล่อยหล่อแล้วเหลือหลัก10บาทนะไม่สนุกเลยนะคะค่ะแม่ค้าก็จะได้คึกคักด้วย
3: ครับผม
2: นะนิดเราไม่เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลย5-7 โมง
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
6: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
5: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ S